0: สถานการณ์ในจุดอื่นเช่นบริเวณแยกเอกมัยเหนือมีรายงานรถยนต์จอดเสียหลายคันเนื่องจากน้ำท่วมขังสูงเกินครึ่งคันรถทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
2: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027เกมในลีก A กลุ่ม1นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาอิตาลีเปิดบ้านแพ้เบลเยียม 0-2และฝรั่งเศสภายใต้การประเดิมคุมทีมของกุนซือซินาดินซีดานคว้า3แต้มได้สำเร็จหลังบุกชนะตุรกีที่เหลือ10คนไป1-0โดยได้ประตูใช้จากคิเลียนเอ็มบัปเป้ในนาทีที่54ด้านบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีและนับเป็นเหรียญทอง100เมตรครั้งแรกของไทยในรอบ48ปีได้เผยว่ารู้สึกดีใจและทำได้เกินฝันไปมากซึ่งเป้าหมายต่อไปจะทำลายสถิติในระยะ200เมตรส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ในเวลา 7:30 นาทีกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2จากนั้นเวลา 8:30 นาทีแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2เมย์รัชนกอินทนนท์พบกับคิมจินฮายางจากเกาหลีเหนือส่วนเวลา 9:30 นาทีวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกขณะที่บ่ายโมงตรงฟุตบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนและเวลา 15:00 นวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมชายจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: เวลาฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: หลายพื้นที่ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝนนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยสำหรับปีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันมา 4-5 วันแล้วนะครับเห็นว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นี่โอ้โหเรียกว่าฉ่ำเช้ายันค่ำเลยนะฮะแม้ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็ยังโปรยปรายลงมาเลยนะฮะ
2: ใช่ครับหลายคนก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจุดกลับรถต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับใต้สะพานอาจจะมีน้ำล้นขึ้นมานะครับ
1: ครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็บริเวณสะพานนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมแล้วมองไม่เห็นคอสะพานไม่เห็นระดับของสะพานเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เสมอเรียบราบเหมือนกันหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้มีเรื่องเศร้านะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะ
2: ครับตามภาพข่าวที่เราเห็นเป็นคลิปวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถจักรยานยนต์นะฮะ
1: ครับ
2: บางทีออกถนนมานี่ก็จมลงไปง่ายๆได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็คอยติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนี่นะครับประหยัดแบตได้ก็ดี
2: ครับ
1: ครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนนะครับจากส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จะแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับแต่มันจะสั่นตึงๆๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ส่งเสียงให้เราได้ยินกันนะครับก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนมาแล้วล่ะก็มาดูข้อความที่เขาส่งมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทิงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองสระแก้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีเลยนะครับนี่แจ้งเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับส่วนที่ฉะเชิงเทราก็มีการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอบางคล้านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเขาก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็ที่เมืองชัยนาทโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่อำเภอเมืองนะครับตำบลในเมืองตำบลบ้านกล้วยตำบลเขาท่าพระตำบลชัยนาทตำบลท่าชัยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อำเภอสัพยานะครับก็มีตำบลสัพยาตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำตกตำบลโพนางดำออกนะครับ ก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะ
2: ครับก็แสดงว่าอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนั้นก็โดนไปหลายตำบลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่ได้ติดตามฟังข่าวเนี่ยนะครับ6อำเภอนะซ
1: ึ่
2: งก็โดนเป็นประจำอย่างเช่นบางบานเนี่ยนะฮะ
1: ครับผักไข่เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเขตรับน้ำประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะมาเร็วแล้วก็มาเยอะนะครับทำให้ชาวบ้านก็ต้องมีการอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็กว่าที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้นี่ก็ต้องขั้นต่ำก็1เดือนแล้วครับ
1: ครับคือครั้งก่อนๆที่มีน้ำท่วมก็จะมาจากทางภาคเหนือใช่ไหมครับเรียกว่าน้ำเหนือเนี่ยนะครับค่อยๆมาค่อยๆมาก็ยังมีเวลาในการที่จะได้เตรียมตัวเตรียมการบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนกระหน่ำนะฝนตกแบบต่อเนื่องยาวนานจนผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงออกปากบอกเลยเนี่ยนะครับว่าโอ้ตั้งแต่พยากรณ์เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพิ่งมาเจอปีนี้ที่แปลก
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ยากที่จะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะนี่คือความแปรปรวนของธรรมชาติก็ว่าได้นะ
2: ครับซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดูเวลาเทเข้าไปในพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่นั้นแล้วก็เททิ้งเยอะๆนะครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าแหมไม่เคยเจอเลยอยู่มาหลายสิบปีนะครับบางพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอก็รุ่นนี้แหละนะฮะเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารนะครับโดยเฉพาะสังกัดกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ได้มีการซักซ้อมเตรียมการรับมือในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมเสมอนะครับเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นเขตนนทบุรีเนี่ยนะครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะฮะโดยกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมการฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1นะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะในเขตถนนแจ้งวัฒนะนะฮะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรโอ้สูงเหมือนกันนะคุณสุธี10ถึง30เซนติเมตรนะ
1: ครับโอ้ก็โอ้รถเล็กนี่ลำบากเลยนะฮะ
2: ลำบากนิดหน่อยนะฮะ
1: ครับก็มีพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายรถที่เสียนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนจังหวัดใกล้เคียงกับนนทบุรีนะครับก็คือจังหวัดปทุมธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ก็จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับอำเภอนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอำเภอหนองเสือหลังฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็พบจุดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตำบลศาลาครุแล้วก็ตำบลหนองสามวังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมสร้างแนวคันดินริมคลอง13ตำบลศาลาครุเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
2: ครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่14เขาก็จะกำลังพลลงพื้นที่ตำบลเสม็ดและตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ช่วยกันขนกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะแล้วขณะที่กองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่902รักษาพระองค์ก็จัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือบ้านที่มีผู้ป่วย อยู่ภายในบ้านนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็อาจจะติดเตียงนะครับในพื้นที่บ้านหัวแหลมตำบลเสม็ดอำเภอโดยการนำกระสอบทรายจัดทำเป็นแนวป้องกันน้ำแล้วก็ยกให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดลพบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ก็ได้จัด กำลังพลและยานพาหนะร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลแพทย์ประจำตำบลแล้วก็ผู้นำชุมชนครับลงพื้นที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เร่งดำเนินการกรอกกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำขณะที่กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลากรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ของหมู่บ้านครับ
2: ครับขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาก็จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณตลาดเก่าร้อยปีอำเภอกบินบุรีนะครับหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่อำเภอกบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคามก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ก็ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดงชัยบ้านดงชัยมันนะครับตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามช่วยกันยกสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
1: นะครับก็หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเห็นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทันท่วงทีจังหวัดใกล้เคียงก็มีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ก็ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูงแล้วก็อำเภออรัญญประเทศนะครับในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จัดเรือสนับสนุนการขนย้ายพร้อมทั้งการกรอกกระสอบทรายขุดลอกร่องระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดเตียงนะครับแล้วก็ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ครับทางภาคอีสานนะฮะก็ประสบภัยเช่นกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับ
1: บุรีรัมย์สุรินทร์หนักเลยนะครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์เนี่ย
2: มาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะตรงบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคอยดูแลอยู่นะครับก็มีการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองไซอำเภอนางรองร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ก็มีการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็มีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอพนมดงรักนะฮะโอ้ปีที่แล้วก็อ่วมจากสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับมาปีนี้ก็มาเจอเรื่องของอุทกภัยเข้าไปอีกนะครับถนนหลายสายนี่ก็ตัดขาดโดยเฉพาะที่เชื่อมกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหลายท่านเองก็คงจะเห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
2: นี่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2พร้อม24ชั่วโมงนะครับในการยกระดับรับมือน้ำท่วมเฝ้าระวังแน่นหนาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้นะครับพันเอกอามยศสุนทรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2ก็ได้ประชุมเข้มเลยนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการกำลังพลปฏิบัติภารกิจควบคู่ทั้งการป้องกันชายแดนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ครับก็ช่วยกันอย่างไม่ลดละนะครับประชาชนประสบภัยนะฮะฐานก็พร้อมเข้าช่วยเต็มกำลังเสมอนะครับ
1: ครับก็ถ้าน้ำยังไม่ลดพี่น้องทหารก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังจะดูแลอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองก็มีกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ลงพื้นที่ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ระดมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับก็การช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษให้หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมเป็นที่พึ่งแล้วก็เคียงข้างในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ
1: ครับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับที่ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะ
2: ใช่ครับเราก็คงจะเห็นผ่านในคลิปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: หน่วยงานก็ระดมกำลังไปช่วยนะครับข ของเพื่อนพึ่งพาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่เข้าไปลุยน้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณสุธีฮะกระแสน้ำนั้นเชี่ยวมากนะครับในเขตสระแก้วนะครับ
1: ใช่ครับมาดูในส่วนของกรมชลประทานนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานเองก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตบูรณาการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำสู่เจ้าพระยาหลังสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานียังคงต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่11นะครับซึ่งก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายสิทธิพรพฤทธิพิบูลธรรมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11พร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกันบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำให้ฟังนะครับ
1: จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยกรมชลประทานก็ได้วางระบบการบริหารจัดการแล้วก็เร่งระบายน้ำจากทางตอนบนแล้วก็ฝนในพื้นที่นะครับผ่านโครงการหรือว่าโครงข่ายชลประทานอย่างเป็นระบบนะครับใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับทางนี้ก็มีการบริหารจัดการผ่านจุดระบายน้ำสำคัญอาทิประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลนะครับรวมไปถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลอาทิสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลครับ
1: ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวนี้นะครับก็ดำเนินการควบคู่กับการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแต่ละแห่งเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของระบบโดยรวมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
2: ครับสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยูนศักดิ์กรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์สามารถที่จะระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกครับ
1: ครับส่วนการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ได้ใช้ประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญนะครับในการเร่งระบายน้ำขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรีคลอง6วาสายล่างแล้วก็ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
2: ครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทางในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำและก็การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็มุ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
1: ครับจากเรื่องน้ำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติในเรื่อง Alice in Wonderful นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการแสดงจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนนะครับ
2: ครับ
1: โดยคณะ Wing Show Production นะก็ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็เป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนนะครับ ในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับก็ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็พระราชทานโอกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชนะครับภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายสุจิบัตินะครับ
1: ซึ่งก็หลังจากที่จบการแสดงแล้วนะครับก็ได้พระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ผู้แทนนักแสดงตามลำดับนะสมควรกับเวลาแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีนักเรียนแล้วก็ผู้แทนนักแสดงเฝ้าส่งเสด็จบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งของหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยได้สัมผัสถึงโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีรวมทั้งการปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะนะครับ
1: ครับแม่พูดถึงเยาวชนแล้วก็ต้องพูดถึงน้องเน่ๆสักหน่อยสิฮะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศรวมไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้นะครับที่รู้จักชื่อของเน่ๆรอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวไทยอายุเพียง16ปีนะครับที่ได้แชมป์จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคร
2: ับ ใช่ครับโดยเฉพาะรอบแสดงสดนะครับSeven Nation Army
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเพลงนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าถ้าหากว่าไปในแวดวงของการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญที่อเมริกานะครับเขาจะใช้เพลงนี้ในการปลุกพลังของนักกีฬาขึ้นมานะฮะ
1: โ
2: อ้ก็คือจะได้ใจนักกีฬาไปด้วยนะครับ
1: ครับพูดถึงนักกีฬาแล้วก็พูดถึงน้องบิลซะหน่อยดีฮะเทพบิล
2: เทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์นะก็คือตอนนี้
1: สถิติเลยนะครับในเอเชียเลยนะ
2: เอเชียเนาะ
1: ครับ 9.90 วินาทีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คนไทยรอเหรียญทองนี้เนี่ยนะครับหรือสถิตินี้เนี่ยมาเขาว่าเท่าไหร่นะ48ปีเลยนะ
2: ใช่ครับโ
1: อ
2: ้เรารอกันมานานมากเลยนะ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: คือบิลภูริพลเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้วิ่ง2วัน3รอบรอบแรกเนี่ยนะ 9.95 วินาทีนะครับ
1: ครับ
2: รอบที่2 9.91 รอบที่3ตอนที่ชิงเหรียญทองเนี่ยนะครับ9.90 ครับ
1: ครับ
2: โอ้โหถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับรอมายาวนานนะครับในอดีตก็เคยมีแต่ว่ายังไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะที่สนใจในด้านกีฬาเนี่ยนะครับ
2: ครับใช่เลยครับพูดถึงเหรียญทองกีฬาในการวิ่ง100เมตรชายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: น้องบิวก็น่าจะเป็นคนที่3นะครับที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
2: คนแรกที่โด่งดังมากๆก็คืออานัทรัตนพลนะครับที่คว้าเหรียญทอง100เมตรชายในเอเชียนเกมปี1974ที่กรุงเตหะรานอีกคนนึงก็คือสุชาติแจสุรภาพที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม1978ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: โอ้โหนั่นนะฮะก็ปี2521นะฮะโอ้
2: ครับ
1: ยาวนานมา48ปีมาแล้วฮะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องไทยทุกภาคทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: เพราะว่าเธอคือดวงใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดทุนไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกรวมทั้งเยือนญี่ปุ่นพบหารือทีมไทยแลนด์และเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งเยือนสหราชอาณาจักรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสปิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนอัยการสูงสุดเซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแอร์มีนาคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมนี้รัฐร่วมจ่าย60-40สูงสุด200บาทต่อวัน100บาทต่อคนตลอดโครงการปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผล 25-27 กันยายนนี้หลายจังหวัดอ่วมน้ำท่วมน้ำหลากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดยังคงไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านปภ.ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ขณะที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งปิดทำการชั่วคราวหลังน้ำหลากเพื่อความปลอดภัยขณะที่กทม.อ่วมฝนถล่มกรุงต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังจากน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบพร้อมเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยานายคดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยานายหวังล้างหนี้เงินกู้และศาลสั่งประหารชีวิตโกธรและลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งประจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาททัพนักกีฬาไทยทำผลงานต่อเนื่องในศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดอยู่ลำดับ6คว้าได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวม21เหรียญด้านเทพบิวภูริพัฒน์บุญสอนสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมและสถิติประเทศไทยที่เจ้าตัวเพิ่งสร้างขึ้นในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านั้นและเนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอําลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้ขณะที่เจ้าตัวเปิดใจมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้ด้านนายกร่วมยินดีลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ก็ตรงกับวันพระวันเสาร์นะคะกราบพระชำระใจกันแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหลากหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เลื่อยลงมาก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าประชาชนนะคะที่มีการเตรียมตัวกันอยากจะเดินทางนะคะไปชมในด้านของทางกองทัพเรือก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะชมในด้านของการซักซ้อมรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะโดยก็จะมีการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดือนตุลาคมก็มีด้วยกัน3ครั้งนะคะวันที่2ตุลาคมวันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะส่วนในเรื่องของการซ้อมใหญ่นะคะก็มีครั้งที่1ค่ะวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะคะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนกันที่บริเวณสะพานพระราม8ในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสิ้นสุดการฝึกซ้อมก็อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะส่วนพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมกันได้ก็ที่ฝั่งทนก็อยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ที่ถ้าเป็นฝั่งพระนครแถวๆใกล้กับทางกองทัพบกนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างนะคะแล้วก็ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะหรือก็รับชมในด้านของการซักซ้อมกันได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็ทั้งนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่นะคะโบราณเป็นริ้วขบวนของพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระดำเนินไปในการต่างๆนะคะทั้งเป็นการส่วนพระองค์หรือไม่ก็เป็นในด้านของการพิธีนะคะเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าความงดงามแล้วก็ขนบธรรมเนียมโบราณที่ชาวไทยนะคะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็สืบทอดปฏิบัติกันมาเรียกว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาจนปัจจุบันนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีการเสด็จพระดำเนินทางน้ำของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีอย่างมากนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอชมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยค่ะในเรื่องของการสืบสานประเพณีในด้านของการจัดขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็หรือว่าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักค่ะก็ในด้านของการซักซ้อมฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เขาเรียกว่ามันมีท่าหลายท่าที่มีการฝึกซ้อมกันที่สง่างามนะคะมีความเข้มแข็งด้วยพร้อมกับเขาเรียกว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ามีความพร้อมหรือไม่ก็หนึ่งเดียวนะคะก็คือว่าต้นเสียงในด้านของการเหนะคะในการต้อนรับในด้านของเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยทำให้เกิดความพร้อมเพรียงท่วงท่าในด้านของการพายแต่ละครั้งก็ยังคงเป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งก็การพายในขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีแบบโบราณนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าพายนกบินนะคะพายเขาเรียกว่าเป็นพายพลราบพายผสมหรือไม่ก็เป็นแบบพายธรรมดาก็มีด้วยกันสี่ท่านะคะใครที่ไปชมกันนะคะก็สามารถที่เขาเรียกว่าเป็นการเผยแพร่หรือไม่ก็
ลงกันในสื่อโซเชียลกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนเขาบอกว่าคือวันที่21วันที่28ตุลาคมนะคะก็ประชาชนนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปนั่งกันได้นะคะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิลมหอประชุมกองทัพเรือนะคะหรือไม่ก็ที่อาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะที่ใครที่จองบัตรกันไว้นะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะส่วนในด้านของการจัดตรงนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด52ลำด้วยกันแบ่งกันออกเป็นนะคะเรือนี่5ริ้วความยาว 1,200 เมตรค่ะกว้าง90เมตรนะคะแล้วก็ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีการซักซ้อมหลายครั้งแล้วก็หลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่างดงามแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่าคือให้ความสำคัญในด้านของการจัดเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาคมไปจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งที่มีการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนการเตรียมในด้านของการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ศูนย์ถ่ายทอดนะคะวิทยุและก็โทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สมพระเกียรติด้วยคือที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบในด้านของกำหนดการพระราชพิธีตามที่ทางสำนักพระราชวังกำหนดมาก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะโดยวันอังคารที่15ธันวาคมค่ะก็เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมก็จะมีในด้านของพิธีเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะส่วนวันพระหัสบดีที่17ธันวาคมจะมีพิธีเก็บแล้วก็เชิญอาทิพระบรมอาทิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอาทิส่วนวันเสาร์ที่19ธันวาคมเชิญพระโกศพระบรมอาทินะคะขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสรีรังคารที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็มีการรับทราบความคืบหน้าในด้านของการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความชอบในด้านของการปรับปรุงคำสั่งมีการแต่งตั้งคณะการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประสบนิกรชาวไทยขอให้ทุกคนนะคะเรียกว่ามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็ความงามของศิลปะชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยด้วยสำหรับประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะจะได้รับรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมพระเกียรติอย่างแท้จริงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สมพระเกียรติแค่ไหนก็มีการจัดตรงนี้ก็คือวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะก็จะมีในด้านของพิธีตรงนี้ค่ะ
ทีนี้มาในด้านของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งทางกองทบกก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเร่งในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะรับมือในด้านของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเฝ้าระวังหลากหลายพื้นที่นะคะประกอบกับการระบายน้ำหรือไม่ก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นหลากหลายพื้นที่แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันตรงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มหรือไม่ก็นอกคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหรือก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็มีการสั่งงานแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือโดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะส่วนในด้านของทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการกางแผนรับมือในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะซึ่งนายเจษฎาชัยเศรษฐ์นะคะไทยเศรษฐ์ค่ะก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในด้านของบรรเทาสาธารณภัยตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะแนวโน้มในด้านของสภาพอากาศมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในด้านของสถานการณ์การรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของระยะยาวด้วยซึ่งก็มีการกำชับนะคะว่าอิทธิพลจากมรสุมแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการติดกับแหล่งน้ำอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังพลเพราะว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดเตรียมในด้านของกำลังพลแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมในด้านของกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่านะคะมีการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการหลักๆตรงนี้นะคะสามารถที่มีการเรียกว่ามีการประเมินวิเคราะห์หรือไม่ก็สั่งการได้ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางด้วยหากว่าไม่มีความเสี่ยงสามารถที่จะมีการขยับขยายหรือไม่ก็มีการเตรียมพร้อมได้แล้วก็กำชับทุกพื้นที่นะคะมีการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ประจำการตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงมีการเตรียมกำลังพลรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมกับมีการหรือว่าต้องใช้งานได้จริงๆสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือไม่ก็พื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำด้วยพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้คลื่นลมนะคะคลื่นทะเลหรือไม่ก็พื้นที่ทางชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกำชับอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางจังหวัดก็มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็น้องๆ อาจจะหยุดอยู่บ้านกันนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงหากว่าพบจุดใดมีความเสี่ยงหรือไม่ก็มีข้อที่จำกัดจะต้องรับมือแล้วก็เร่งแก้ไขหรือไม่ก็มีการเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับตรงนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมในด้านของการจัดตั้งศูนย์พักพิงมีอาหารมีน้ำดื่มหรือไม่ก็สิ่งที่จำเป็นตลอดจนกำลังพลแล้วก็เครื่องมือสามารถที่จะรองรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ดูนะคะว่าถ้ามันมีพื้นที่เสี่ยงจริงๆสามารถที่จะดำเนินการผ่านเซลล์บอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอในด้านของหรือว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงหรือไม่ก็ฉุกเฉินจนเกินไปก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นการอย่างไรนะคะแล้วก็มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ทางภาคกลางก็บอกว่าตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาว่านะคะเตือนภัยว่ามีฝนตกหนักกันจนถึงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแต่ว่าสำหรับนิคมนะคะอุตสาหกรรมบางปูก็ได้รับการเพิ่มในด้านของประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มในด้านของการดำเนินการมาตรการจัดการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นการพร่องน้ำ
นะคะลงในเบาะรับน้ำที่มีน้ำฝนหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอยู่เสมอเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดบอกว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมบางปูโซนที่1แล้วก็โซนที่2เนี่ยก็บอกว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะช่วยในด้านของการแบ่งเบาภาระในด้านของน้ำเนี่ยอาจจะมาหลากหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะแบ่งเบาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่ทางของทางกทม.ก็บอกว่าเพิ่มในด้านของการรับนะคะพื้นที่พร่องน้ำตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าถ้าน้ำเหนือเนี่ยมันยังไม่ถึงวิกฤตตรงนี้จริงๆก็จนถึงวันที่พรุ่งนี้อีก1วันนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยซึ่งมันมีความจุตรงนี้นะคะของทางบึงหนองบอนบอกว่าประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะมีการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงก็จะมีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่อาจจะตกเพิ่มกันอย่างไรก็จะต้องดูกันด้วยนะคะหรือไม่นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็นะคะลองติดต่อแจ้งศูนย์ของทางกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ที่หมายเลข02-2485115นะคะ02-2485115ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายด่วนของทางกรุงเทพมหานครก็ที่หมายเลข1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้พื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะน้ำหลากน้ำท่วมตรงนี้ก็พื้นที่พิเศษทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยส่วนทางภาคใต้นะคะมี7จังหวัดด้วยกันนะคะก็ในช่วงของเช้าๆแบบนี้นะคะทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ทางชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงนะคะก็ของทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็หรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะริมแม่น้ำหรือไม่ก็ลำน้ำสาขาก็เฝ้าระมัดระวังหรือไม่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยก็แล้วกันก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการแจ้งเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงของต้นรายการนะคะว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าหลากหลายอำเภอนะคะถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็อำเภอของพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ที่บางปะอินบางไทรอ่างทองนะคะบ้านของคุณณัฐก็ท่วมเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่ปะโมกนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ลองติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าระมัดระวังด้วยว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทุกจังหวัดนะคะก็แจ้งเตือนกันกว่า70จังหวัดแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือว่าในด้านของนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แจ้งเตือนนะคะว่าเน้นย้ำว่าถ้าเราเดินลุยฝนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ระมัดระวังโรคเสี่ยงก็ติดมานะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวน้ำท่วมน้ำขังเป็นการป้องกันตรงนี้ก็คือโรคฉี่หนูหรือไม่ก็น้ำกัดเท้าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ค่ะในช่วงของแบบนี้เพราะว่าประชาชนก็จะต้องทำมาหากินกันอยู่นะคะเพิ่มในด้านของความระมัดระวังโรคที่มากับน้ำตรงนี้เป็นพิเศษนะคะโรคฉี่หนูหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นสาเหตุในด้านของสุขภาพอย่างมากอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลุกลามเราจะทำกันอย่างไรนะคะคือโรคฉี่หนูเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่ก็ดินที่มีการปะปนของฉี่หนูนะคะสัตว์เขาเรียกว่าเป็นสัตว์พาหะตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นสุนัขสุกรเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านในด้านของบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่มันเปื่อยนะคะจากการแช่น้ำเป็นเวลานานๆด้วยหากว่าเราดูร่างกายของเราว่านะคะมีไข้ขึ้นสูงไหมปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้รุนแรงโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็ที่หลังนะคะอย่านิ่งนอนใจไปพบคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นซอกนิ้วเท้าจากการแช่น้ำที่มันท่วมขังแล้วก็อาจจะสกปรกตรงนี้เป็นเวลานานๆเกิดการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอาจจะทำให้เราเนี่ยคันก็ได้ผิวหนังลอกตกสะเก็ดเป็นแผลแล้วก็ระคายเคืองตรงนี้ก็นะคะอย่านิ่งนอนใจหายามาทาหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าข้อปฏิบัติในด้านของการป้องกันการติดเชื้อจากน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะก็เรียกว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าล้างทำความสะอาดทันทีทุกครั้งที่เราเดินลุยน้ำหรือไม่ก็สัมผัสในด้านของน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะล้างมือรองเท้านะคะแล้วก็ขาด้วยน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่อีกสักหนึ่งครั้งด้วยนะคะเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้าของเรานะคะลดการอับชื้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นบอกตรวจของเชื้อราด้วยสวมอุปกรณ์ในด้านของการป้องกันหากว่าเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆเป็นรองเท้าบูทที่มันยาวนะคะสูงขึ้นมาเหนือเข่าสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ดูบาดแผลเป็นพิเศษนะคะผู้ที่มีบาดแผลตรงนี้มีรอยขีดข่วนหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานตรงนี้นะคะบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็ที่ขาของเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะแต่ว่าง่ายๆลองสังเกตอาการของเรานะคะว่าหากว่ามันมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อนะคะตามร่างกายของเราหรือไม่ก็เป็นแผลนะคะบวมอักเสบแดงอะไรแบบนี้ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะคะหรือไม่ก็แจ้งประวัติว่าเรานี่ไปเดินในด้านของลุยน้ำท่วมอะไรมาแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะก็วันที่28ถึงวันที่30กันยายนนะคะก็เรียกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝนเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าทางบริเวณของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเดินทางกันอย่างไรก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงจำแลงจะจำแลงเป็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: เจ้าหญิงจำแลง
5: โอ้ให้ตายสิข้าไม่มีทางล้างครัวเสร็จทันงานเลี้ยงแน่ๆเลย
6: หม้อเพิ่มอีกใบซินเดอเรลล่า
5: เมื่อไหร่นางฟ้าแม่ทุนหัวจะโผล่มาสักทีนะโอเวนส์
6: เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเล่นเป็นเจ้าหญิงสักทีเหรอลิลลี่
5: ช่วยเล่นตามน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงข้าแต่จุดพวกนี้เองเลยนะรู้ไหม
6: ทุกวันนี้ก็เล่นอยู่ไงวันนี้เจ้าเป็นซินเดอเรลล่าเมื่อวานเป็นโพคาฮอตัสร้องเพลงกับใบไม้เชื่อเลยว่าพรุ่งนี้มู่หลานมาแน่เตรียมออกรบเพื่อชูเกียรติพ่อเจ้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้วนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาเริ่มจะเบื่อเล่นกับเจ้าแล้ว
5: ยอมรับเลยนะว่าเจ้าดูเรื่องนิทานเจ้าหญิงได้ดีทีเดียวเลย
6: เออมันก็ง่ายนี่นะในเมื่อข้าต้องคลุกอยู่กับเจ้าตลอดเวลา
5: โอเวนส์เจ้าหญิงไม่แก่เกินกว่าจะใส่ชุดสวยๆหรอกนะรู้ไหม
6: ไปได้แล้วเจ้าหญิง
5: รับทราบค่ะ
6: ในที่สุดก็มีคนมารับออเดอร์สักที
5: รอนานหรือยังคะท่าน
6: ไม่หรอกข้าขอนมแก้วหนึ่งแล้วก็พายไก่แล้วกัน
5: ท่านคะพายไก่ก็ดูน่าอร่อยดีนะคะแต่มันคงบินไปทั่วท้องเหมือนกับตัวผู้ไล่จิกไก่ตัวเมียตอนต้นฤดูเลย
6: ฟังดูอันตรายจังนะ
5: ข้าขอแนะนำเนื้ออบดีไหมคะ

0: อร่อยมากข้ามีคำถามเจ้าหญิงลิลลี่ทำไมเจ้าถึงมาทำงานอยู่ในครัวแทนที่จะไปนั่งบนบัลลังก์ในปราสาทหรือจัดงานเลี้ยงหรูๆล่ะ
1: ข้าต้องทำงานเพราะแม่เลี้ยงสั่งเอาไว้อีกอย่างนึงข้าไม่ชอบอยู่เฉยๆในปราสาทสักเท่าไหร่หรอก
0: ให้ข้าพาเจ้าเดินรอบเมืองนะ
2: นางลาช่วงบ่ายไม่ได้หรอก
1: ได้โปรดเธอโอเบนส์จะใช้พาข้าไปเดินเล่นนะ
2: สัปดาห์หน้าเจ้าต้องมาทำงานเร็วกว่าเดิมนะเจ้าหญิง
0: เล่าเรื่องโอเว่นให้ฟังหน่อยสิ
1: เขาเป็นพ่อครัวเหลืองมาช่วยงานอาสาในครัวของเมืองและแม่เลี้ยงบังคับให้ข้ามาช่วยเขา
0: การช่วยงานแบบนี้เป็นเกียรติมากเลยนะเจ้าหญิงทั้งหมดนี่คืออาณาจักรของเจ้าเหรอ
1: ใช่ค่ะคนแถวนี้ทำงานให้กับราชสำนักค่ะ
0: ดูนั่นห้องสมุด
1: นี่คือห้องสมุดหลวงของเรา
0: เข้าไปกันเถอะ
1: สวัสดีนักประวัติศาสตร์หลวงขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายเอเดรียน
3: ข้าฝ่าบาทเพคะพระองค์ท่านยินดีที่ได้พบณห้องสมุดหลวงแห่งนี้
1: จัดระเบียบหนังสือเรียบร้อยดีไหม
3: เรียบร้อยดี
0: ข้าประทับใจในคอลเลกชันของเจ้าจริงๆเจ้าหญิงข้าอยากเยี่ยมชมปราสาทของเจ้าม
1: ันกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะ
0: และอยากเข้าเฝ้าราชากับราชินีด้วย
1: พวกท่านไปเยือนอาณาจักรใกล้เคียงน่ะ
0: ที่ไหนเหร
1: อคืออาณาจักรเล็กๆ
0: เจ้าอารมณ์ขันดีมากเลยเจ้าหญิงข้ายอมรับว่าหลงเสน่ห์เจ้าเข้าแล้วข้าจะมาหาเจ้าใหม่เร็วๆนี
2: ้เมื่อกี้คืออะไรกัน
3: นักประวัติศาสตร์หลวงเหรอ
1: เจ้าชายเลยนะโอเวนส์ตัวจริงเสียงจริงโอกาสที่ฝันจะเป็นจริงก็มาถึงสักทีไม่ต้องมาสวมบทบาทและเราด้วยนะรู้ไหมข้าจะได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้ว
3: แต่การเป็นเจ้าหญิงจริงๆเจ้าต้องแกล้งเป็นหรือโกหกว่าเป็นเจ้าหญิงก่อนเหรอ
1: มันง่ายนิดเดียวเจ้าเล่นตามบทข้าก็เล่นบทของข้าแค่ต้องการคนเพิ่มนิดหน่อยเจ้าเป็นหัวหน้าองครักษ์เจ้าเป็นกองทหารม้าหลวงและครูดนตรีก็เป็นวาทยากรหลวงซะเลยล่ะ
2: อีกเดี๋ยวคนทั้งเมืองต้องมาเล่นละครเพ้อฝันด้วยกันหมดแน
1: ่เป็นความคิดที่ดีเลยเราแจ้งข่าวให้คนทั้งเมืองรู้เราจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าชาย
2: ลิลลี่ถ้าคนทุกคนไม่ได้รักเจ้าแผนนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอก
3: แต่พอเรารักลิลลี่เราก็จะยอมเล่นเกมนี
4: ้ท่านพี่กลับมาแล้วเดินทางไปยังไงบ้าง
0: ข้าเจอเจ้าหญิงวิเศษสุดๆในเมืองใกล้ๆนี่ด้วย
4: เจ้าหญิงเหรอแถวนี้ไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยนะพี่ก็รู้ต้องเดินทางไกลหลายวันกว่าจะเจอเดยุคสักคนนึงอะ
0: มีจริงๆนะเจ้าหญิงลิลลี่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรทำงานอาสาในครัวภายใต้ความเข้มงวดของแม่เลี้ยงข้าตั้งใจจะไปหานางอีกอาจจะขอนางแต่งงานเพื่อรวมอาณาจักรด้วยนะ
4: มหาเล็กเตรียมรถมาให้พร้อมนะเราจะเดินทางทันทีที่เจ้าชายเอเดรียนไปเมืองนั้นกันข้าสงสัยเจ้าหญิงนั่นจริงๆ
0: ประจำที่

0: จ้าชายเอเดรียนข้าคือกองทหารม้าขอพาม้าของท่านไปพักฐานน้ำได้ไหมพะยะค่ะตามสบายเลย
1: เจ้าชายเอเดรียนมาอีกแล้วนะคะ
0: เจ้าหญิงลิลลี่วันนี้เจ้างามเหลือเกินเดินเล่นกันดีไหม

0: จ้าหญิงข้าคิดว่า
1: ดอกไม้สำหรับเจ้าหญิงลิลลี่พยัคฆ่า
2: ดอกไม้สำหรับพระองค์
3: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ผู้คนรักเจ้ามากนะ
3: ข้าก็รักคนของข้า
0: ข้าคิดว่าเรามาจัดงานเลี้ยงกันข้าอยากร่วมงานเพื่อได้พบกับราชสำนักและพ่อแม่ของเจ้า
3: ข้ายินดีเป็นเจ้าภาพค่ะ

0: รบอะไรดีครับ
1: ข้าจะหาเจ้าหญิงลิลลี่ได้ที่ไหน
0: นางอยู่กับเจ้าชายน่ะ
1: นางเป็นเจ้าหญิงนานแค่ไหนแล้ว
0: ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ
2: และเจ้าคิดว่าคนทำงานในอาณาจักรนี้กี่คน
3: 500คนค่ะ

0: สิ่งที่ข้าชอบเวลาได้อยู่กับเจ้าคือไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าชายเป็นตัวเองได้เต็มที
1: ่เราไปที่อื่นที่พ้นจากสายตาพวกข้ารับใช้ของข้าเถอะ

โอเคจำไว้นะทุกคนคือแขกผู้มีเกียรติทุกคนต้องเต้นอย่างสง่าทุกคนก็เต้นกันตลอดอยู่แล้วนี่นะ

0: มาซ้อมอีกรอบนะถ้าเหมือนกำลังประกาศชื่อนายกกับดัชเชสสิ
1: ขอต้อนรับเอเดรียนและฟิลิปปาท่านนายกและดัชเชส
0: ไม่ใช่นะลองใหม่อีกที
2: ข้าไม่มีข้าวโพดมากพอจะเลี้ยงทั้งเมืองที่แกล้งรวยแบบนี้หรอกนะ

0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลลาเรีย
1: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลลาเรีย
0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลลาเรีย
1: เมืองนี้เนรมิตออกมาได้งดงามจริงๆเสียดายที่ปราสาทกำลังปรับปรุงอยู่ไม่งั้นจัดงานเลี้ยงในห้องบอลลูนคงจะโรแมนติกน่าดูเอาล่ะเรามาเต้นรำกันสักเพลงไหม
2: ทุกคนกรุณาฟังข้าก่อน
1: ลุยซา
2: ลิลลี่ไม่ใช่เจ้าหญิงนางก็หกมาตลอดเลยและข้าก็พิสูจน์ได้
1: ข้าปลูกเขาไม่ขึ้นจริงเหรอลิลลี่
3: จริงเพคะข้าขอโทษ
1: ข้ารับไม่ได้จริง
4: ๆถึงข้าไม่ได้พูดแต่เจ้าเป็นเจ้าหญิงสำหรับข้าเสมอหม้ออีกใบซินเดอเรลลี่เจ้าอยากใส่ชุดสวยๆตอนถูพื้นด้วยไหมล่ะ
3: ข้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้ว
4: ลิลลี่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะควรทำใจได้แล้ว
1: ลิลลี่ข้าลืมเจ้าไม่ได้ข้าคิดถึงเจ้าทั้งก่อนนอนตื่นนอนหรือแม้แต่กินข้าวข้าไม่อยากได้เจ้าหญิงหรอกเพราะถ้าแต่งงานกับเจ้าเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงเองเจ้าทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ข้าไม่สนว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะเล่นสนุกอะไรชีวิตของเราทั้งชีวิตสามารถเป็นเทพนิยายจากเรื่องเล่าของเจ้าได้เลยนะได้โปรดเถอะเจ้าแต่งงานกับข้าได้ไหม
4: ไม่คิดเลยนะ
3: แล้วเจ้าหญิงลุยซ่าล่ะ
1: นางจะรักเจ้าเหมือนที่ข้ารัก
3: ตกลงค่ะ
5: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่นะคะอยากจะเรียกว่าสัปดาห์หน้านี้ก็นะคะใช้กันให้หมดกันหรือยังนะคะในช่วงของเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะ60-40ค่ะแต่ก็ทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าไฟเขียวนะคะก็เพิ่มให้อีก2เดือนค่ะก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะคะวงเงินตรงนี้ก็คือ 1,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ผ่านเกณฑ์กันบ้างนะคะกับโครงการตรงนี้แล้วก็เริ่มใช้กันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะยืนยันสิทธิ์ของประชาชนนะคะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เพิ่มเติมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ประกอบการตรงนี้นะคะเปิดให้ผู้ที่ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะส่วนการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะซื้ออาหารก็ได้เครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากทางร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาสำหรับผู้ที่นะคะผ่านตรงนี้สามารถที่จะให้บริการระบบขนส่งอาหารเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วก็เข้าร่วมโครงการผ่านในด้านของแอปนะคะของเป๋าตังตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นเป๋าตังหรือถุงเงินนะคะที่ผ่านตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่า 1,000 บาทนี่เราจะใช้อะไรกันบ้างแล้วก็สำหรับใครที่นะคะ รอกันอยู่ตรงนี้นะคะรีบลงทะเบียนค่ะค่าไฟค่าน้ำรอบใหม่ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2569จนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรตรงนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะรายเดิมนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่ารายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนทุกรายด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนทุกรายก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานเท่านั้นนะคะก็ถ้าจะเป็นยืนยันของตัวตนตัวเองผ่านในด้านของแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทยก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคมปี70นะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะผ่านในด้านของธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่14ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ลองดูนะคะเล็กหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็ช่องทางที่มีการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะผ่านแอปเป๋าตังนะคะบัตรประจำตัวประชาชนค่ะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถจะใช้ได้ส่วนวงเงินในด้านของการลดนะคะซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนจากร้านค้าที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากำหนดให้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ลดในด้านของค่าใช้จ่ายในด้านของการเดินทางนะคะขนส่งระบบสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะครอบคลุมในด้านของระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นบขส.รถไฟฟ้า BTS MRT นะคะบขส.รถไฟรถร่วมเอกชนกสมก.ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็รวมในด้านของรถ2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะจนถึงเขาเรียกว่าวันที่12มกราคมปี70นะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันก็ยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จสามารถที่จะใช้กันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบอกว่าช่อง3เขาจัดใหญ่จริงๆค่ะเชิญชวนคนกรุงเทพมายกย้ายสุขภาพดีแบบยกเมืองนะคะกับเรียกว่า China Tree Bangkok Aerobic 2026นะคะร่วมกันเต้นแอโรบิกใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็จัดกันที่เรียกว่าแบบยิ่งใหญ่ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะวันเสาร์ที่26นี้นะคะนำโดยคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์เรียกว่าคุณเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายตลาดแล้วก็การพาณิชย์ค่ะแล้วก็มีคุณอาร์มวิบูลย์นะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเขาเรียกว่าธุรกิจโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะคะก็โปรโมทให้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ซุปตาที่มาร่วมกันออกกำลังกายแบบสนุกแบบนี้ก็หลายคนเหมือนกันนะคะคุณมิ้นชลิดาพี่ๆปุ่นปรีดีแล้วก็ยีน่าด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกายภาสิทธิ์ค่ะคุณตูนปะลินดานะคะใครที่อยากเจอตัวเป็นๆก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าเปิดประตูงานฟรีนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วก็ร่วมเต้นแอโรบิกกันในช่วงของเวลา16นาฬิกาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครห้ามพลาดนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม 100% ของพื้นที่และยังตกหนักต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยในช่วงวันที่26-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้เตือน50จังหวัดทั่วไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่สีแดงอาทิตากเพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองชลบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง 100% ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในทุกภาครวม49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพื้นที่อื่นคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึง27กันยายนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: เริ่มกันที่เรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อีกครั้งภายใน1สัปดาห์หากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขใน MOU ที่ร่วมลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อกันที่ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเจรจากับยูเครนแต่รัสเซียจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและภริยาเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วโดยหลังการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังได้เชิญทรัมป์และภรรยาเข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่จีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยปิดท้ายที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐประกาศให้ประชาชนบนเกาะบิ๊กของฮาวายเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโนโลซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะแห่งนี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

ทายทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตาม FM 103อยู่ในขณะนี้นะคะต้องบอกว่าพี่แหม่มรวิตาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ฝ่าวิกฤตในช่วงเช้าวันนี้นะคะเอาใจช่วยทุกๆคนเลยนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะเดินทางมาจากคลองสามวานะคะก็เอาเป็นว่าโอ้โหไม่มีรถนะคะไม่ว่าเราจะเรียกรถไม่ว่าจะเป็นแก๊ปเป็นโบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ไม่มีเลยแม้กระทั่งน้องอาร์มเองนะคะน้องอาร์มบอกว่าพอลงรถไฟฟ้าแล้วนะคะแท็กซี่เอ่ยหรือว่าแก๊ปโบรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ไม่มีเลยนะคะก็น้องอาร์มก็แบบลุยนะคะเดินหน้านะคะเพื่อวันนี้นอกจากมีรายการสดๆ The Cassetteที่พี่แหม่มรวิตาดำเนินรายการแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือวันคล้ายวันครบรอบ3ปีก้าวสู่ปีที่4นะคะของคนลูกทุ่ง FM 103เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็มี FC ทยอยมานะคะเราก้าวสู่ปีที่4กับคนลูกทุ่ง Next นะคะ Next ยังไงต้องติดตามกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะจริงๆเนี่ยเราเตรียมอาหารไว้เยอะมากนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาด้อมคนลูกทุ่งของเราทยอยมานะคะมีทั้งป้าตุ๋ยป้าแปพี่นุชนะคะที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะทยอยมาแล้วก็ตอนนี้เต็นท์กับเก้าอี้นี่ก็ทยอยนะคะที่จะรอทุกๆคนเดี๋ยวช่วงเช้าเราจะมีพิธีสงฆ์จากนั้นเราก็จะร่วมทานอาหารร่วมกันนะคะส่วนใครที่ติดตาม FM 103อยู่ในขณะนี้นะคะบอกโหเสียงพี่แหม่มเนี่ยเข้ากับบรรยากาศมากเข้ากับบรรยากาศฝนตกน้ำท่วมแบบนี้จริงๆเป็นล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็โอ้โหเรียกว่ากางร่มมารอรถนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะได้รถแล้วก็ต้องขอขอบคุณโชเฟอร์ที่ใจดีนะคะนำพาพี่แหม่มมาถึงที่นี่ได้นะคะเราก็ขอสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็น FM นะคะ103หรือว่าทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะคะวันนี้เราเริ่มจากพี่จ่ายจำรัดเสวตาพรน้ำซอสทรายตามมาด้วยน้ำตาฝนพี่แจ้งนฤพลแก้วการแล้วก็สามโทนกับน้ำตาฟ้านะคะไม่ได้เปิดเพื่อที่จะแบบตอกย้ำสิ่งใดๆนะคะตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เรามาต่อกันอีกหนึ่งเพลงใครอยากจะเลือกเพลงใครอยากจะขอเพลงนะคะ @DJKLTFM หรือว่า02114 8730ได้เลยค่ะ

พี่ออนขอมาหลังไมค์ที่021148730นะคะบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้มากๆเลยแล้วก็อวยพรให้น้องแหม่มรวิตานะเสียงกลับมานะคะไปเที่ยวมาเนิ่นนานหลายสัปดาห์จริงๆเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์นะคะเสียงเริ่มกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นการที่เดินตักฝนกลางร่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่อากาศลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นต่อเนื่องนะคะต่อให้ร่างกายอบอุ่นสักขนาดไหนนะคะเมื่อเช้าก็อาบน้ำอุ่นสระผมด้วยน้ำอุ่นนะคะแบบแช่น้ำอุ่นให้นานที่สุดเพื่อที่จะเสียงจะได้กลับมาแต่ก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้นะคะทุกคนที่อยู่กับมือถือนะคะลองหยิบมือถือขึ้นมานะคะเพราะว่าพี่แหม่มรวิตาเนี่ยก็เห็นข้อความในมือถือเช่นกันนะคะที่เด้งเข้ามาเมื่อสักครู่ตอนประมาณ 9:22 นาทีนะคะก็มีทางกทม.แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็หลีกเลี่ยงการจราจรนะคะจะไปไหนต้องตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตที่น่าจะขึ้นมาในมือถือของทุกๆคนนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะว่าน่าจะไม่มีมิจฉาชีพอะไรมาโผล่ในช่วงนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเจวีสังกสีเหล็กนะคะจริงๆวันนี้จะมาร่วมงานเมื่อสักครู่เข้ามาใน TikTok นะคะที่แหม่มรวิตากำลังไลฟ์ TikTok ในช่อง The Cassette พิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไปกดติดตามแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันเจวีบอกว่าตอนนี้อยู่ที่อรุณอมรินทร์นะคะน้ำท่วมหนักมากไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้หรือว่าร่วมฉลองกับคนลูกทุ่ง Next ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเจวีส่งใจมาแบบนี้เราก็ปลื้มมากๆแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณน้องดาวเมืองพานะคะบอกว่าน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็ขอเพลงมาขอบคุณพี่ออนขอบคุณน้องพัดสาวเมืองการนะคะขอภูสมิงหนอสวรรค์มามอบให้สาวเมืองนนท์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะเอ๊ะภูสมิงเหรอคะเมื่อสักครู่พี่แหม่มตั้งอีกเพลงนึงไว้นะคะแล้วก็ทางDJKLTFM นะคะมีป้าตุ๋ยพรกมลนะคะซึ่งตอนนี้ป้าตุ๋ยก็เดินทางมาถึงที่สตูดิโอเรียบร้อยนะคะพร้อมมีขนมกรุบกริบมาฝากแหม่มรวิตาขอบคุณค่ะแล้วก็ทักทายคุณนกสมพิษด้วยนะคะแล้วก็พี่จินปอเปียด้วยพี่จินปอเปียเดินทางมาถึงและยังเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงน้องคุณป๊อกแป๊กนะคะคุณป๊อกแป๊กนี้ได้ฟังเพลงน้ำตาฟ้าเรียบร้อยสวัสดีพี่สุสุวรรณยาพี่เป็ดพี่อ้วนด้วยนะคะพี่อ้วนมาถึงและยังเอ่ยแล้วก็คุณชนิศราด้วยแล้วก็ทักทายเหล่าบรรดาด้อมคนลุกทุ่งนะคะแล้วก็ศิลปินนะคะคนลุกทุ่งทุกๆคนเลยตอนนี้หลายศิลปินหลายค่ายเตรียมตัวที่จะเดินทางมานะคะแล้วก็สอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหน้าสตูดิโอเวนิสเดอะไอริสนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะไว้รอทุกๆคนแล้วมาได้เลยนะคะแต่ระหว่างเส้นทางเนี้ยตรวจสอบให้ดีนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังเราก็ต้องเลือกมาเส้นทางใหญ่ๆที่เรามั่นใจว่าน้ำไม่ท่วมนะคะส่งความห่วงใยให้กับทุกๆคนเลยค่ะ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
5: เส
4: ีย
5: งจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้า

0: วัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

มีรายงานเรื่องฝนมาหลังไมค์เยอะเลยทีเดียวนะคะขอบคุณพี่อีทด้วยนะคะพี่อีทจากพุทธมณฑลสาย1ขอสายใหญ่จากแกรนด์เอ็กซ์นะคะบอกว่าน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็เก็บของไปด้วยนะคะแต่ก็อยากฟังในช่วงเดอะคัสเซ็ตกับแหม่มรวิตาแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะโอ้นึกภาพตามพี่อีทเลยขอบคุณพี่อีทแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะพี่อีทบอกว่าฟังจากวิทยุนะคะนึกภาพพี่อีทนะคะหิ้ววิทยุนะคะแล้วมือนึงก็เก็บข้าวเก็บของแต่ยังไงนะคะเหมือนเสพติดแล้วอ่ะต้องฟังแหม่มรวิตาขอบคุณพี่อีทนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่อีทและก็ทุกๆคนพี่อ้วนพัฒนาการนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่าตรงแยกพัฒนาการนะคะอีกด้านนึงเป็นถนนพัฒนาการอีกด้านเป็นถนนศรีนครินทร์ตรงแยกนี้น้ำท่วมขังหนักเลยทีเดียวนะคะยังไงนะคะพี่อ้วนต้องมาให้ถึงให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะทั้งพี่อ้วนพี่ดำแล้วก็ทุกๆคนเลยที่เป็นชาวด้อมคนลูกทุ่งนะคะสู้ๆค่ะวันนี้เรามาเจอกันมาร่วมบุญกันอยากให้มีความสุขทุกๆคนกับคนลูกทุ่ง Next นะคะแล้วใครที่ติดตามแหม่มรวิตาอยู่ในตอนนี้นะคะฟังจาก FM แล้วนะคะแบบอุ๊ยอยากจะเจอหน้าดีเจทำไมเสียงดีเจดูอู้อี้อู้อี้แบบนี้หน้าตาจะอู้อี้นะคะหน้าตานี้จะเต็มไปด้วยน้ำมูกหรือเปล่าก็เข้ามาที่ TikTok ได้นะคะเราไลฟ์ TikTok นะคะที่ช่องชื่อว่า The Cassette นะคะเป็นช่องที่เวลาปกตินี่เราก็จะมีคอนเทนต์ในเรื่องราวของเพลงในยุค70 80 90นะคะว่าเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ในวันเสาร์ค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงเราจะไลฟ์ TikTok ด้วยมาเจอหน้าค่าตากันได้ที่นั่นเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: รมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยตั้งแต่เวลา 00:00 นวันนี้จะได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 5:00 นจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลณวันที่25กันยายน2569เวลา 20:00 นน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์1816ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 อุทัยธานี120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากไซฟ์โฟลไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบวก 16.87 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่ารวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้านปภ.ล่าสุดเมื่อเวลา 9:22 น.ส่งเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนประชาชนในกทม.โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบการเดินทางทั้งนี้หากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM ความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิทคณินบุญประเสริฐครับ
4: ก่อนจะถึงวันที่6พฤศจิกายน2569วันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้จิจ้าปะเที่ยวจะพาทุกคนเดินทางมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อสัมผัสความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั้นมิได้เป็นเพียงพาหนะที่ใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ผสานฝีมือช่างไทยได้อย่างประณีตทุกองค์ประกอบตั้งแต่รูปทรงลำเรือลวดลายประดับไปจนถึงการจัดกระบวนเรือสะท้อนถึงความวิจิตรบรรจงและภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาทั้งนี้กองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือพระราชพิธีที่อุ่มหมายเลขหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาพร้อมสัมผัสบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางเข้าชมนะครับควรแต่งกายสุภาพงดกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัดและเมื่อถึงวันที่6พฤศจิกายน2569สายน้ำเจ้าพระยาจะทำหน้าที่เสมือนเวทีอันยิ่งใหญ่ให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ปรากฏต่อสายตาประชาชนอย่างสง่างามทีเดียวเลยนะครับ
5: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

เป็นบรรยากาศในสตูดิโอนะคะคนลุกทุ่ง Next นะคะใครที่ติดตามฟังกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น FM 103หรือว่าทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะคะแหม่มรวิตาทักทายในชั่วโมงที่2เพลงแบบฟินๆเลยแล้วก็ทักทายทาง TikTok The Cassette ด้วยนะคะที่เรามีการไลฟ์ในตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้เป็นเพื่อน The Cassette ไปกดได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีคอนเทนต์ทุกๆวันเลยเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของเพลงของศิลปินของที่มาต่างๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็จัดรายการแบบสดๆนะคะไลฟ์ออกช่องทางนี้เลยขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโน่สังคุณสุนทรนะคะน้องวันนวลหงนะคะเมื่อสักครู่ก็โทรมาหลังไมค์แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทักทายพี่สุนะคะแล้วก็บ้านของน้องเพชรคทาวุฒินะคะ FC มากันเพียบเลยนะคะแล้วก็สวัสดีอ้ายแดงด้วยแล้วก็สวัสดีน้องออสนะคะโอ้โหทุกคนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็ลุ้นกันเรื่องน้ำนะคะเรื่องน้ำจะท่วมไม่ท่วมเครียดกันมากนะคะแต่ว่าแม่มรวิตาเนี่ยก็แบบส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะตั้งสติดีๆค่อยๆคิดนะคะว่าถ้าน้ำมาเราจะจัดการยังไงนะคะจะย้ายของย้ายคนหรือว่ามีผู้ป่วยไหมมีผู้สูงอายุหรือเปล่าจะคุยกับเขายังไงนะคะหลายอย่างเลยที่เราจะต้องคิดนะคะแต่ว่าบางคนนั้นรู้สึกแบบว่าโอ๊ยพอเหตุการณ์แบบนี้นี่อาจจะแบบนั่งเครียดเศร้าซึมนะคะเราต้องลุกขึ้นมาแล้วใช้สติและถามตัวเองว่าเราจะไปยังไงต่อนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทางคนลุกทุ่งเนสนะคะก็อยู่ในพิธีสงฆ์นะคะพระมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นิมนต์ท่านไปอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะเดี๋ยวหลังพิธีสงฆ์เสร็จนะคะแล้วก็จะมีเหล่าบรรดาด้อมคนลุกทุ่งนะคะและทุกท่านที่มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนั่นเองค่ะ

ยังอยู่กับแมมรวิตาปัญญามงคลนะคะที่คนลุกทุ่ง Next นะคะวันนี้เป็นวันดีดีวันพิเศษมากๆนะคะสำหรับคนลุกทุ่ง Next นะคะเพราะว่าเป็นวันครบรอบนะคะ3ปีที่จะก้าวสู่ปีที่4ปีที่4มีอะไรบ้างมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรากำลังทำบุญเลี้ยงพระอยู่บนชั้น2นะคะส่วนแมมรวิตานี่ก็นั่งจัดรายการตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะพระท่านก็จะมาประพรมน้ำมนต์ให้นะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุรีด้วยนะคะบอกว่าขออวยพรให้คนลุกทุ่ง Next นะคะดังๆปังๆตลอดไปนะคะจาก FC น้องเพชรคทาวุฒินะคะซึ่งน้อง FC น้องเพชรคทาวุฒินี้ก็มากันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพี่สุรีบอกว่าติดเกาะอยู่มาไม่ได้จริงๆต้องขออภัยฝนไม่หยุดเลยไม่เป็นไรนะคะส่วนคุณป๊อกแป๊กบอกว่าฝากสายลมโอ้โหเพลงนี้เนี่ยทำให้คิดถึงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วฟินมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณดิเลกด้วยนะคะที่เลือกเพลงมาเดี๋ยวยังไงแมมรวิตาจะดูแล้วก็เปิดเพลงให้กับทุกๆคนเลยนะคะยังอยู่กันตรงนี้นะคะทักทายทาง TikTok นะคะเราไลฟ์กันอยู่ช่อง The Cassette ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยเข้าใจมาได้เลยนะคะสวัสดีคุณนารีด้วยคุณช่างปะปานะคะแล้วก็พี่โตนะคะแล้วก็พี่เกียนะคะที่เข้ามาหลายๆคนก็โอ้โหเลือกเพลงมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็คุณโต้งจากหลังสวนนะคะคุณบุษบาด้วยขอบคุณทุกคนเลยนะคะคุณดำรงด้วยเอ่ยชื่ออาจจะไม่ครบนะคะแต่ว่าวันนี้โอ้โหมีความสุขมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมยังไงส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะยังไงมีอัปเดตข่าวคราวอะไรแมมรวิตาก็จะมาบอกเล่ากันในชั่วโมงที่จัดรายการอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะ

เพลงไทยสบายอารมณ์ The People นะคะเปิดเพลงนี้ทีไรทุกคนก็ถามมาว่าเอ๊ะชื่อเพลงอะไรนะคะฟังแล้วคุ้นมากฟังแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะที่สตูดิโอคนลุกทุ่ง Next นะคะที่ Venice The Iris เนี่ยโอ้โหเรียกว่าถึงแม้ฝนจะตกน้ำจะท่วมนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยทุกๆค่ายเพลงทุกๆศิลปินแล้วก็ทุกๆ FC ชาวด้อมนะคะทุกคนที่มากันหนาแน่นมากๆเลยนะคะตอนนี้มองออกไปนะคะพิธีสงอยู่ชั้น2นะคะว่าหลายๆคนโดยเฉพาะ FC ของน้องเพชรคทาวุฒิเนี่ยมากันเพียบเลยรออยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบสังสรรค์ปาร์ตี้ทานอาหารร่วมกันแต่ว่าหลายๆคนก็ใจจดใจจ่อไว้เอ๊ะบ้านจะเป็นยังไงบ้านจะน้ำท่วมหรือเปล่านะคะต้องมีสตินะคะเดี๋ยวยังไงเราทุกคนต้องช่วยกันเราจะข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่แหม่มรวิตาเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีงามมากๆเพราะว่าตัวเองนี้เคยประสบปัญหาในเรื่องข้อเข่านะคะเนื่องจากอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำหนักเราก็เพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หัวเข่าเราจะรับน้ำหนักได้ดีเนี่ยน้ำหนักต้องบาลานซ์กับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แหม่มรวิตานี่ก็จะมีปัญหาข้อเข่าดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บนะคะก็จะต้องแบบว่าโอ้หาตัวช่วยนะคะสุดท้ายมาเจอตัวนี้ค่ะนั่นก็คืออโบโรนคอลลาเจนไททูบอกเลยนะคะว่าไททูเนี่ยจะลงลึกไปสู่หัวเข่าของเราโดยเฉพาะเสียงก๊อบแก๊บหายไปเดินเหินขึ้นบันไดก็สะดวกมากๆแล้วก็ทานง่ายมากๆนะคะกระป๋องราคาพิเศษมากจาก 1,690 ตอนนี้เหลือแค่390บาทเท่านั้นนะคะอยากจะให้สุขภาพดีเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะเบอร์นี้02-857-5119 02-857-5119กระป๋องสีทองนะคะตื่นมาตอนเช้าชง1ช้อนโอ้โหกินได้ยาวมากๆเลยนะคะรับรองคุ้มค่าเพื่อสุขภาพของเราค่ะ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายน69เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินงานตามกำหนดขอไปครับสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครล่าสุดยังเกิดขึ้นหลายจุดเช่นพื้นที่ย่านบางกะปิบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำท่วมสูงถึงหลังคารถยนต์รถของประชาชนหลายคันจอดแช่น้ำส่วนที่ถนนพหลโยธินบริเวณใต้ BTS สถานีสนามเป้าน้ำท่วมขังสูงเลยขอบฟุตบาทรถเล็กเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆเสี่ยงดับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงด้วยความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสและมอบแสงสว่างให้เด็กนักเรียนยากจนได้มีจักรยานปั่นไปเรียนหนังสือติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้จับมือร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่บ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมอบรถจักรยานและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทให้แก่เด็กหญิงธัญญาพรจ่าอินนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องอาศัยอยู่กับยายวัย75ปีการช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางและพบว่าเด็กหญิงประสบปัญหาขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ผู้มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งมีความต้องการน้อยสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนจะมีมากขึ้นวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะถึงแม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนนะคะทุกคนต้องการกำลังใจมากๆแมมรวิตาที่คนลุกทุ่ง Next นะคะขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ประสบภัยอยู่ในครั้งนี้ไม่ว่าจะน้ำท่วมเล็กน้อยหรือว่าท่วมมากหรือว่าต้องมีการย้ายที่อยู่หรือว่าย้ายรถย้ายสิ่งต่างๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสติเท่านั้นค่ะการที่เราตั้งสตินะคะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำรับรองว่าเราผ่านปัญหาอุปสรรคนี้นะคะคนลุกทุ่ง Next นะคะขออยู่ข้างๆทุกคนแหม่มรวิตาก็ขออยู่ข้างๆทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือไปช่วยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เป็นช่องทางส่งกำลังใจแล้วก็บอกหลายๆคนนะคะออกอากาศไปตรงนี้ทำให้หลายๆคนนั้นรู้ดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะศิลปินที่มาร่วมงานจากแกรมมี่โกลนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอิดอิสระพงษ์น้องอายจริงๆน้องเพชรคทาวุฒแล้วก็น้องท็อปพสุพัฒนะคะนอกจากจะมาด้วยตนเองแล้วนะคะก็ยังยกครกนะคะมาจากร้านเลยนะคะทั้งตำปูปลาตำไทยมาแบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแทนจากพี่เปิ้ลนะคะค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณฟ้าใหม่จากแกรมมี่โกลด้วยนะคะที่มอบกระเช้าสวยๆมาให้นะคะใครที่ติดตามรับฟัง FM 103นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM หรือว่าทางแอปพลิเคชันแบบรวิตาสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนอีกพร้อมๆกันส่วนใครที่อยากจะเจอบรรยากาศเจอหน้าดีเจนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เข้ามาได้นะคะในช่องทาง TikTok นะคะเราไลฟ์บรรยากาศสดๆในสตูดิโอเมื่อสักครู่นี้โอ้โหแพนต้องไปให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้โอ้โหศิลปินจากแกรมมี่นะคะมาแล้วก็แบบมอบกระเช้าถ่ายรูปกันโอ้โหห้องส่งนี้แบบคึกคักแบบสุดๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะเราต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปได้แน่นอนส่วนใครที่มีข้อมูลหรือว่าต้องการความช่วยเหลือยังไงนะคะแจ้งมาได้นะคะ02-114-8730นะคะหรือว่า @DJKLTFM ตอนนี้พี่จินปอเปียบอกว่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ได้จริงๆนะคะเนื่องจากไม่มีรถมาเลยแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยปิ่มที่ฟุตบาทไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ได้แต่ส่งใจมาขอบคุณพี่จินนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่จินปอเปียแล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะ

แสนเสียดายงานจากชาตรีนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องการกำลังใจแหม่มรวิตาก็ส่งกำลังใจจากสตูดิโอคนลุกทุ่ง Next นะคะให้กับทุกๆคนนะคะมีรายงานเข้ามานะคะจากเด็กเฟื่องนครบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมถนนเพชรบุรีรถเข้าไปไม่ได้แล้วก็ท่วมรถไปประมาณครึ่งคันแล้วนะคะยังไงส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะใครที่ต้องไปไหนในวันนี้นะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่ดูแล้วน่าหวาดเสียวน่าจะมีน้ำท่วมขังนะคะเช็คให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เลี่ยงเส้นทางถ้าเป็นไปได้นะคะหลายคนบอกว่าไม่อยากออกไปไหนเลยตอนนี้เนี่ยดูแลบ้านตัวเองให้ปลอดภัยนะคะนั่งดูฝนนั่งดูน้ำขึ้นๆลงๆนะคะตอนนี้มีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะส่วนคนลุกทุ่ง Next นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันครบรอบ3ปีจะก้าวสู่ปีที่4ขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกคนมาด้วยความลำบากนะคะแต่ทุกคนต้องการมานะคะมาเพื่อเซเลเบรตมาเพื่อที่จะบอกว่าให้เราสู้ๆแล้วก็ไปต่อลุยต่อนะคะเป็นกำลังใจที่เยี่ยมสุดๆเลยจากทุกๆคนนะคะวันนี้มี FC นะคะด้อมคนลุกทุ่งโอ้โหเอาอาหารมาเพียบไม่ว่าจะเป็นท็อปพระสุภาพส้มตำไทยปูปลาพี่สนมพี่นุชพี่อาพี่อ้วนนำลาบเป็ดมาพี่สุคลอง16พี่อ้วนนะคะมีของหวานวุ้นกระทิมะพร้าวอ่อนแม่อายพี่เอ็นดูพี่สายน้ำบัวลอยไข่หวานสรุปว่าพี่สายน้ำเนี่ยว่ายน้ำออกจากบ้านมาถึงหรือยังคะเมื่อสักครู่ออกไปด้านหน้ายังไม่เจอเลยนะคะแล้วก็มีดร.สุริวิภาป้าแป๋วพี่ตุ๋ยลำลูกกาพี่ใส่น้ำบางซุปนะคะมีชากาแฟน้ำส้มมีพี่ทิพวรรณน้ำแข็งนะคะหรือว่าพี่สีนวลของเราเนี่ยนำน้ำแข็งนะคะแล้วก็เอาถังมาให้ด้วยนำผลไม้มาอีก10โลแม่นันพี่หนูพินพี่จินแม่แทนนะคะสาคูข้าวต้มมัดพี่เอป้าตุ๋ยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะคะพี่หญิงพี่จีก็มีข้าวเหนียวหมู50ชุดพี่แมวพี่สุรัตนาน้องหมวยมีปีกไก่มีน่องไก่สะโพกไก่พี่สาหร่ายยิ้มใส่นะคะก็ส่งขนมมาร่วมพี่นุชพี่สุจินก็มีน้ำส้มมาเพิ่มวิตามินซีให้กับช่วงนี้ด้วยขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็โอ้โหกราบขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามฟังคนลุกทุ่ง Next กันอยู่ในตอนนี้นะคะพี่แมมไปต่อกับเพลงนี้เลยค่ะ

เพราะๆผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะไหนว่าจะจำจาก The Impossible เสียงร้องของคุณอาวินัยพันธุรักษ์นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยรายงานเข้ามานะคะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมแต่ละแห่งเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้นะคะ อย่างที่มีประกาศแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์มือถือของเราทุกคนทุกคนได้อ่านข้อความแล้วนะคะสิ่งแรกเลยนะคะถ้าเราต้องการได้รับความช่วยเหลือนั่นก็คือสำนักงานเขตนะคะที่เราอยู่นะคะยังสตูดิโอของเรานี้ก็ขึ้นอยู่กับเขตสายใหม่นะคะก็สามารถแจ้งไปตามเขตนั้นๆได้นะคะว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่าที่บ้านของเรานะคะมีผู้ป่วยอยู่หรือเปล่ามีสัตว์เลี้ยงไหมที่เราจะต้องอพยพหรือย้ายไปอยู่ที่ไหนชั่วคราวนะคะเพราะฉะนั้นนี่อย่าลืมติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาส่วนคนลุกทุ่ง next นะคะก็ขอเป็นเพื่อนขอเป็นกำลังใจนะคะเราจะมีเพลงเพราะๆนะคะให้ช่วยผ่อนคลายนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราตั้งสติแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมมีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าน้ำเห็ดสกัดที่แม่มรวิตาพูดถึงบ่อยๆสนใจติดต่อไปที่เบอร์อะไรนะคะ02-857-5119ค่ะ02-857-5119นะคะเพราะว่าเป็นน้ำเห็ดที่รวมเห็ดสกัดไว้ทั้งหมด13ชนิดด้วยกันนะคะในเห็ดต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่เรารู้นะคะมีสรรพคุณในการรักษาแบบหลายอย่างในการดูแลเอาเป็นว่าในการดูแลหลายอย่างมีสรรพคุณทางยาช่วยดูแลทั้งเรื่องไขมันหรือว่ายับยั้งการเกิดมะเร็งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่า เรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงหรืออะไรหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมากจับต้องได้นะคะ3กล่อง999บาทเท่านั้นค่ะ3กล่อง999บาทเป็นน้ำเห็ดสกัดผสมถังเช่ารูปแบบผงชงดื่มเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคนที่เรารักจัดไปเลยค่ะ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็

0: ทำให้หมอนรองกระดูกเลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งThe cassette.

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

เวลาช่วงสุดท้ายก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะแม่มรวิตามาดูแลตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงวันวันนี้หลายๆคนจิตใจอาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าคนลุกทุ่ง Next นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะคะอยู่ข้างๆกันตรงนี้แหละค่ะและพี่คนถามนะคะว่าเมาส์เขย่าบ้านใน EP ต่อไปเราจะไปเยี่ยมบ้านศิลปินท่านใดนะคะโหวตกันมาได้เลยนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับรายการดีๆแบบเมาส์เขย่าบ้านค่ะขอขอบคุณข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาและวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับฟังทางแอปพลิเคชันทาง FM 103รวมไปถึง TikTok The Cassette แล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้กับคนลูกทุ่ง Next นะคะที่จะก้าวสู่ปีที่4วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะส่งกำลังใจกับเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนนะคะต้องการกำลังใจไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราต้องผ่านไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางมาสนามบินเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมีน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชู

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงฝนตกต่อเนื่องหลังสภาพอากาศกระทบการเดินทางมาสนามบินและเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบต่อสภาพการจราจรและการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานขณะเดียวกันสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการเที่ยวบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินตามสถานการณ์ได้จึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสายการบินก่อนออกเดินทางและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานด้วยส่วนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศจนทำให้เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกสายการบินจะต้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามสิทธิ์และเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนเช่นการจัดอาหารและเครื่องดื่มการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเสนอทางเลือกในการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารตามเงื่อนไขของแต่ละกรณีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทางติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างสมเกียรติพร้อมประชุมสุดยอดกันที่ทำเนียบขาวท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีขึ้นเกี่ยวกับประเด็น AI การค้าและไต้หวันขณะที่สหรัฐและจีนจับมือขยายเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุลงวันที่10พฤศจิกายนนี้ทรัมป์ใช้เวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวถึงหลายประเด็นนอกจากเรื่องข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านยังย้ำเรื่องการยุติสงครามยูเครนโดยเร็วขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมที่นครนิวยอร์กเปิดทางให้สหรัฐตั้งฐานทัพเพิ่มในกรีนแลนด์ทรัมป์สั่งห้าม3สื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่เฟคนิวส์ทำให้3องค์กรสื่อนี้ยื่นฟ้องล่าสุดผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้รัฐบาลคืนสิทธิ์การเข้าทำเนียบขาวแก่ทั้ง3สำนักข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวียนที่พัดถล่มทางตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
7: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยเปิดฟั

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะพูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวันเสาร์นี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงและบรรยากาศสุดคลาสสิกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือค่ะที่จะมาร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ลานริมน้ำท่าเตียนสำหรับกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมงานเนี่ยก็เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งกับการแต่งกายย้อนยุคเติมเต็มบรรยากาศแห่งความทรงจำค่ะพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับบทเพลงลูกกุ้งและบทเพลงอันไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักจากสายน้ำเรือนแพแม่ค้าตาคมทหารเรือมาแล้วแล้วก็เพลงรักค่ะรวมไปถึงเสน่ห์เพลงหวานกลางกรุงนะคะรัตนโกสินทร์อสงไขยและจันทร์แล้วก็จะมีเพลงของพ่อด้วยค่ะความพอเพียงและความฝันต้นไม้ของพ่ออยู่อย่างพอเพียงฉันจะฝันถึงเธอและบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะที่ไพเราะอีกมากมายเลยค่ะกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนนะคะก็ท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้สนใจกับกิจกรรมนี้ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆยามเย็นกันนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะเป็นจะไปในรูปแบบของครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เชิญชวนมาร่วมสัมผัสเสียงเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพร้อมย้อนรำลึกถึงบทเพลงแห่งความทรงจำนี้ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้มีการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัตินะคะสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะก็ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเสนอนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าของชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนั่นเองค่ะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบันและกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา60นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะโดยสามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุ ลาคมนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถที่จะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เน้นย้ำนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะสำหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่า อยู่ในกลุ่มเป้าหมายใดบ้างนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนะคะณวันที่27กันยายน2569ค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนปี2565แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569และกลุ่มที่3นั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลที่กำหนดแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569นั่นเองค่ะก็ถือว่า3กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรนั่นก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่กำหนดนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีภาครัฐร่วมจ่าย 60% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการค่ะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะนั่นก็คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ2569ก็คือมีระยะเวลาการใช้งานเนี่ย2เดือนด้วยกันใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในกรณีสั่งอาหารนะคะผ่าน Food Delivery Platform รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะในเรื่องของค่าอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเรื่องสำคัญที่ควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569และภายหลังได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569จะไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องคืนสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะจะมีการต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเนาะจากเดิมก็มีรัฐบาลเขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะขยายไปจนถึงวันเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติกันได้นะคะกลับมาที่พื้นที่ชายแดนกันบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นสายสุขภาพเป็นนักวิ่งทุกคนเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนเส้นทางอันล้ำค่าแล้วก็รับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษรุ่นหนุมาน8กรเหรียญแห่งเกียรติยศนะคะที่มีคุณค่าทางใจเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษค่ะยุทธบดินทร์ศตวรรษหนุมาน8กรจัดทำขึ้นอย่างสมเกียรติโดยกองทัพภาคที่2นะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่นักวิ่งผู้ที่เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ความพิเศษระดับมวลสารหล่อหลอมขึ้นจากเนื้อปลอกลูกปืนปราบภัยรีสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัยชัยชนะและสปิริตอันเด็ดเดี่ยวของนักรบแนวหน้านั่นเองค่ะมาร่วมกันย่ำรอยเท้าบนแผ่นดินแห่งเกียรติยศเส้นทางพิชิตปราสาทตาควายเนิน350และคว้าเหรียญหนุมาน8กรกลับไปครอบครองด้วยความภาคภูมิใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น4กิโล18กิโลสัมผัสบรรยากาศจริงบนเส้นทางประวัติศาสตร์กันได้ที่เว็บไซต์www.regis.run/runforhonor2026 นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะสามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้หรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook กองทัพภาคที่2นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเขาได้เกี่ยวกับโครงการนี้กิจกรรมนี้กันนะคะ และอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะล่าสุดเนี่ยในส่วนของกระทรวงกลาโหมพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการแถลงที่ประชุมสภากลาโหมก็รับทราบถึงความคืบหน้าการรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่23กันยายนซึ่งรวมแล้วก็คือ13วันด้วยกันนะคะคาดว่ายอดผู้สมัครเนี่ยประมาณ 10,000 คนค่ะเพราะว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานตัวเลขเข้ามานั่นก็คือ 9,607 คนซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่24มกราคม2570นะคะโดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าการรับสมัครไว้จำนวน 25,000 คนค่ะย้ำเลยนะคะ4โอกาสที่จะมอบให้กับผู้ที่เข้าเป็นพลทหารอาสานั่นก็คือค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะคะยังให้โอกาสฝึกสมรรถนะร่างกายจิตใจทั้งในโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้นะคะในสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยต้องมาจากพลทหารอาสา 100% ในอนาคตนะคะเน้นย้ำเลยนะคะเพราะจะได้มีคนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากภาคเอกชนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าและคะแนนพิเศษทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและภายใต้สัญญาจ้าง4ปีมีสิทธิ์ลาออกได้เมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีค่ะโดยไม่เสียสิทธิ์ถือเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตให้กับผู้สมัครนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงกลาโหมเองก็จะมีการจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและการศึกษาซึ่งก็คาดว่างานนี้เนี่ยจะใช้พื้นที่สยามสแควร์ในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพลทหารอาสาที่ก็หลายๆคนให้ความสนใจนะคะไม่แพ้กันเลยในขณะนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรามาอัปเดตการพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพ้อๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานกับ10จังหวัดภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครให้มีการติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำคลองค่ะให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะคะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ว่าจากการคาดการปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายนก็คือในวันพรุ่งนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์ค่ะว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระหว่าง 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทานเนี่ย2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ 0.75 หรือ 1.25 เมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็จะมีที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน

0: 24ชั่วโมงค่ะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะก็ให้มีการติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญค่ะให้ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ตและแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้แนะนำอันตรายนะคะที่ต้องระวังเมื่อเราเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนในช่วงนี้นะคะเป็นวิธีป้องกันแล้วก็รับมืออย่างถูกต้องเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะนั่นก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็มักที่จะเจอกับถนนลื่นแอ่งน้ำหรือสิ่งกีดขวางเส้นจราจรและฝาท่อละอองน้ำจากรถคันหน้าหรือว่าจากรถคันใหญ่ที่อยู่ด้านข้างลมแรงกิ่งไม้หรือสิ่งของที่ปลิวอยู่บนถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อเราเจอสิ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะลดความเร็วตั้งแต่เริ่มเจอฝนเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักเลี้ยวกระทันหันหากฝนตกหนักลมแรงหรือมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเนี่ยเราก็ควรที่จะจอดหลบในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้ป้ายหรือเสาไฟเพื่อไม่ให้จุดหมายเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนนะคะเป็นข้อแนะนำในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: พบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในคดีอาญาถ้าอยู่ในวงการกฎหมายนะคะก็อาจจะคุ้นหูกันบ้างเขาจะเรียกกันว่าคำร้อง 44/1 ค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า 44/1 มันคืออะไรอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเกิดความผิดขึ้นเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความแล้วสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแทนประชาชนค่ะส่วนในคดีแพ่งนะคะตำรวจก็สามารถรับลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานให้ได้ค่ะแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองนะคะพนักงานอัยการจะไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีแพ่งแทนเอกชนในส่วนนี้ค่ะแต่เวลามีความผิดเกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยากจะได้นอกเหนือไปจากบทลงโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับนั่นก็คือค่าเสียหายใช่ไหมคะแต่การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นคดีแพ่งค่ะที่ผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียอารมณ์ด้วยค่ะและเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในคดีที่เรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาค่ะท ที่ผู้เสียหายจะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ยุ่งยากอีกค่ะโดยมาตรา 44/1 วางหลักว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ก็คือผู้เสียหายไม่ต้องไปจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งเองนะคะสามารถยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้เลยโดยกฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานแต่ถ้าไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามมาตรา 43ผู้เสียหายยิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียกค่าเสียหายเลยค่ะเพราะมาตรา 43บัญญัติว่าในคดีลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้ผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าพนักงานอัยการจะช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยกลับมาที่คำร้องตามมาตรา 44/1 กันค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้สิทธินี้ก็แย่นะสิจะมีใครบอกเราหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะมีหนังสือถึงผู้เสียหายแจ้งสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 นี้ให้ทราบค่ะและถ้าไม่รู้จะเขียนหรือไปยื่นคำร้องนี้ยังไงท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทางสำนักงานอัยการได้ค่ะซึ่งในหนังสือที่แจ้งมานี้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดและช่องทางการให้ความช่วยเหลือไว้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งที่ศาลอาญาเองนะคะก็มีส่วนงานที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการเขียนคำร้อง 44/1 นี้อยู่ค่ะดังนั้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเราหรือสอบถามส่วนกลางได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโทร02-541-2284กด1188ค่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เคยพากำลังพลที่ถูกทำร้ายร่างกายไปเขียนคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ที่ศาลอาญาเช่นกันค่ะซึ่งทางศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลอาญานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกดีค่ะเพียงเตรียมไปแค่บัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานความเสียหายเช่นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบค่าเสียหายที่เราจะเรียกร้องค่ะส่วนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องนะคะก็อย่างเช่นค่าปลงศพค่าขาดไร้อุปการะค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบการงานได้หรือแม้กระทั่งค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินที่เราเรียกกันว่าค่าเสียหายทางจิตใจก็สามารถเรียกได้เช่นกันค่ะเพราะอย่างดิฉันเนี่ยก็ได้ให้กำลังพลเรียกค่าเสียหายทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าผู้เสียหายนะคะเป็นหน่วยงานก็ให้ผู้แทนเตรียมหนังสือมอบอำนาจไปด้วยจากนั้นนะคะก็ให้ไปเขียนคำร้องยื่นต่อศาลได้เลยในวันนั้นค่ะยังไงก็อยากจะให้ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเรานะคะหรือลองโทรสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกฎหมายเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสิทธิต่างๆของเรานะคะซึ่งก็ควรจะทราบไว้เพื่อรักษาสิทธิและความยุติธรรมให้กับตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาอัปเดตให้เราทุกคนได้รับฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆที่มีสาระน่ารู้อีกช่วงนึงเลยนะคะที่รายการของเราเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์แล้วก็ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแปะเพจ Facebook นะคะ Army Radio ที่จะมีการแปะให้เข้ารับชมรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะเข้ามาร่วมชมร่วมแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดของเราได้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกโพสต์ Facebook ส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมตนกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีสำหรับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยจะกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งได้รับผลกระทบกับประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีสามารถนำเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2ตุลาคมคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนคราภิพัฒน์อาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ตั้งแต่วันนี้แต่ต้องนำรถออกภายในเที่ยงของวันจันทร์นี้ส่วนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดมีนบุรีจอดได้ตั้งแต่วันนี้นำรถออกในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงตรงสำหรับจุดจอดแล้วจอดของ MRT จอดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกในวันที่2ตุลาคมประกอบไปด้วยสายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวสถานีแยกคปอสถานีคูคตส่วนสายสีส้มคือสถานีคลองบ้านม้าอยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ดอนเมืองโทเวแจ้งปิดทางขึ้นโทเวชั่วคราว3ด่านจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบด้วยด่านแจ้งวัฒนะขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงด่านหลัก4ขาออกมุ่งหน้ารังสิตและด่านลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้ารังสิตได้เริ่มปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาที่ผ่านมาและยังไม่มีกำหนดเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0652311260ภาคกลางติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่1หมายเลข0228039775ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่2หมายเลข044245945ภาคเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่3หมายเลข055242859และภาคใต้ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4หมายเลข0753834055ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีวิริยะจันตรารายงาน
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่พรรคประชาชนชี้ควรเลื่อนวันออกไปก่อนเพื่อความเสมอภาคสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ยึดความปลอดภัยของผู้ประกันตนนายจ้างและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: จากปัญหาอุทกภัยและสถานการณ์ภัยพิบัติในขณะนี้นายจุลพรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางสภาพสถานที่เลือกตั้งและแนวโน้มสภาพอากาศโดยเบื้องต้นทางกกต.ได้แบ่งระดับผลกระทบออกเป็น3ระดับคือกระทบมากกระทบปานกลางและกระทบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาปรับแผนงานโดยมีแนวทางรองรับคือการย้ายสถานที่เลือกตั้งไปยังที่จุดที่ปลอดภัยและการเลื่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่รายจังหวัดตามความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมากกว่า60แห่งที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะนำข้อมูลเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนโดยจะเร่งประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: เพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมควรพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศจะคลี่คลายเพื่อปกป้องความเสมอภาคและสิทธิในการลงคะแนนของผู้ประกันตนทุกคนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อาทิกรุงเทพประทุมธานีสมุทรปราการเพชรบูรณ์สุรินทร์และชลบุรีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ขณะที่รัฐบาลเตือนภัยใน70จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในข้อ6วงเล็บ7อย่างชัดเจนว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการเลือกตั้งหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกกต.จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการให้ขยายหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ทันทีทั้งนี้หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือวันสำรองผู้ประกันตนที่ต้องเผชิญกับเส้นทางตัดขาดหรือต้องอยู่ดูแลครอบครัวในภาวะฉุกเฉินจะต้องสูญเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำประมาณ 50-60 ซมโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทาง
4: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ้ำตา
1: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
2: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดส

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: จรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้26กันยายนถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้จนถึง 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสองรัฐสายรามอินทราอานลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรตรวจตราและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกใช้ทางได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสั่งททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวรับมือฝนหนักเปิดฮอตไลน์ประสานเอโอทีกทมแจ้งเผื่อเวลาไปสนามบินคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยให้ติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและให้ประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเปิดช่องทางฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสภาพเส้นทางและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะการแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาไปสนามบินล่วงหน้าพร้อมเสนอให้จัดทำแบนเนอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมการจราจรและคำแนะนำเรื่องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินและเน้นภาพรวมการดำเนินงาน3เรื่องหลักคือการแจ้งเตือนให้เร็วประสานงานช่วยเหลือให้ถึงนักท่องเที่ยวและลดผลกระทบต่อการเดินทางสนามบินและที่พักโดยให้ทุกหน่วยทำงานเชื่อมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนริมคลองตำบลสะขวัญตำบลสะแก้วตำบลสาลาลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปีค้องตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสะแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในท้องที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที
7: ่ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
3: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089-527-9933

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยเปิดสา

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับชัดชาติคาดสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.จะดีขึ้นช่วงค่ำนี้ใช้เวลาระบายน้ำไม่เกิน3วันและปภ.เตือนชาวนครนายกให้ยกของขึ้นที่สูงหลังแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางซ้ายและขยับไปเหนือขึ้นโดยช่วง4โมงถึง5โมงเย็นฝนจะบางลงทำให้สามารถสูบน้ำได้ดีขึ้นน้ำก็จะลดลงตามไปด้วยสำหรับกรุงเทพฝั่งพระนครมีฝนตกลงมาประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรกำลังสูบอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำขณะที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงปทุมธานีและนนทบุรีจะพยายามระบายน้ำออกด้านข้างให้ได้รับผลกระทบในกทม.น้อยที่สุดบางส่วนก็ดึงออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่มีสภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าพักพิงนำของใช้ส่วนตัวและของจำเป็นติดตัวมาด้วยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโดยโทรที่เบอร์0858230952ทางนี้กองทัพไทยพร้อมให้การช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: ปภ.แจ้งเตือนขณะนี้มวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกเมื่อรวมกับคลองสาขาอื่นประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกรวมถึงเขตเทศบาลเมืองนครนายกและขอให้ผู้อยู่ที่ลุ่มต่ำและริมน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจารังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ขาแสงดาวบนฟ้าก็ล้ำค่า
1: เสียงจากผู้ทำอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
2: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฝั่งเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
6: จาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
6: จาวรส
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรุงเทพอ่วมเจอฝนถล่มไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีน้ำท่วมหนักจนมิดหลังคารถเสียเกลื่อนถนนถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านไม่ได้ขณะชัดชาติคาดเย็นนี้สถานการณ์จะดีขึ้นใช้เวลาไม่เกิน3วันระบายน้ำออกส่วนสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีจะเร่งระบายน้ำออกด้านข้างให้กระทบกทม.น้อยที่สุดผู้ว่าชัดชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำขยายประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝนตกต่อเนื่องดันน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์พุ่งเกินจุดวิกฤตล้นท่วมถนนบ้านเรือนและร้านค้าผู้ว่าปทุมเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาขณะที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดคาดหลังฝนหยุด 1-2 วันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายอุตุออกประกาศเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง27กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนจะเริ่มลดลงวันที่28กันยายนนี้ขณะนายกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ปพ.แจ้งเตือนชาวนครนายกเร่งขนของขึ้นที่สูงย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางหลังมวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นรฟม.เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ขณะกทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหลายสายทางตั้งแต่13นาฬิกาวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนำรถจอดได้ณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4และ E โซน5โซน6บริเวณไหล่ทางถนนสุวรรณภูมิสาย4จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่หมายเลข065-231-1260ภาคกลางติดต่อที่หมายเลข02-280-3977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อที่หมายเลข044-245-945ภาคเหนือติดต่อที่หมายเลข055-242-859และภาคใต้ติดต่อที่หมายเลข075-383-405เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
7: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
8: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอะบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5111

ถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: คนลูกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่26 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ติดตามกันเรื่องของฟ้าฝนและก็น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าหนักเลยค่ะจนถึงขั้นที่ว่ากทม.ต้องออกมาประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50 เขตแล้วนะคะเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนได้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่ฝนตกแช่นานถึง3 วันแล้วค่ะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็พร้อมใจกันนะคะเราจะเห็นว่าเริ่มมีตามเพจต่างๆมีการแชร์ภาพข่าวว่ามีการเปิดสถานที่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยรวมทั้งเปิดให้นำรถเข้ามาจอดหนีน้ำท่วมได้ด้วยนะคะยังมีบางพื้นที่จัดพื้นที่พักพิงให้ขณะที่ทางศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติคาดการณ์ค่ะเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีว่าฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ27 กันยายนก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554อย่างแน่นอนและล่าสุดค่ะสถานการณ์บางจุดเมื่อไม่มีฝนตกหนักๆเติมลงมาในช่วงเย็นๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้ำที่ท่วมถนนท่วมขอบฟุตบาทเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องนึงหลายคนอาจจะติดตามนะคะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมล่าสุดเคาะแล้วนะคะเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่11 ตุลาคมค่ะเหตุผลก็คือน้ำท่วมเนี่ยนะคะกระทบกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็มี

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: คุณผู้ฟังค่ะครอบขอค่ำวันนี้เราขอเริ่มต้นกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1 อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยในเวลา 13:00 น.ค่ะพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือ VTC นะคะร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกนายเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับแล้วก็ส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะรวมถึงสนับสนุนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการจราจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านก็จะให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเด็กกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหหลายพื้นที่ค่ะจนกระทั่งถึงช่วงค่ำนะคะอ่วมจริงๆต้องใช้คำนี้ไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นภาพข่าวที่แชร์กันตลอดทั้งวันหรือแม้แต่ในโซเชียลนะคะแล้วก็ท่านที่ต้องประสบเหตุด้วยตนเองกับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมกรุงเนี่ยหลายจุดมากๆไม่ได้แค่ท่วมธรรมดาแต่ยังท่วมสูงด้วยนะคะต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องแบบทั้งวันทั้งคืนตกมาตั้งแต่24กันยาแล้วนะคะบางจุดน้ำท่วมจนมิดหลังคารถบางคันเนี่ยจอดทิ้งไว้หันไปดูอีกทีน้ำท่วมแล้วนะคะมิดแล้วนะคะจะไปย้ายออกก็ย้ายไม่ทันแล้วอย่างเช่นที่ย่านบางกะปิแฟลตคลองจันหรือแม้แต่ที่ตรงมอรามคำแหงค่ะแล้วก็ย่านเอกมัยเหนือระดับน้ำนี่แบบว่าสูงมากนะคะรถก็คือ ท่ากับว่าโดนจมน้ำไปโดยปริยายเพราะว่าจะย้ายหนีตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะน้ำเกือบมิดหลังคาอย่างที่แยกลาดพร้าวจตุจักรน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันรวมทั้งที่แถวๆสน.ลาดพร้าวน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวนะคะนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจทีเดียวเพราะว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยหลายๆคนบอกว่าทรัพย์สินเสียหายมากขณะที่ก็มีรายงานว่าบางท่านกลับบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมถนนจะลุยไปก็เสี่ยงมากที่รถจะดับเดี๋ยวก็ไปดับไปเสียอยู่กลางทางอีกแล้วจะเรียกใครมาซ่อมช่วงนี้ก็ลำบากนะคะทำให้บางคนต้องอาศัยนอนตามอาคารบางก็นอนตามที่ทำงานหรือแม้แต่ที่สถานีตำรวจค่ะก็มีคนมาขอพักอาศัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงสถานการณ์กันไปนะคะเราเริ่มกันที่ภาพรวมจากปภ.กันก่อนมีการรายงานนะคะว่ามี21จังหวัดแล้วก็กทม.อีก15เขตที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมเบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะก็มีการกำชับเรื่องของการระดมเครื่องจักรกลเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนเรื่องของฝนจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานอุทกภัยล่าสุดนะคะบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้เกิดอุทกภัยรวมแล้ว21จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีโอ้โหนี่ปทุมธานีนี่ก็อ่วมนะคะเห็นใจนอกเหนือจากอยุธยาปทุมรอบนี้ก็ต้องบอกว่าสูงจริงๆมีที่นครปฐมอยุธยาแน่ๆนะคะสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนครราชสีมาคือหลายจังหวัดมากแล้วนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่หลายเขตส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,109 ครัวเรือนถ้านับเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 84,600 คนนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายค่ะเป็นหญิงวัย58ปีเธอถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่ลานจอดรถเลยนะคะที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ทราบมาว่าทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่แฟลตซึ่งที่แฟลตคลองจันต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆก็อย่างที่รายงานไปในเบื้องต้นนะคะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาประมาณ9โมงกว่าๆหลายท่านอาจจะได้รับเมสเซจจากทางเซลล์บรอดแคสต์นะคะส่งมาเตือนปภ.เขาส่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่ารวบไว้นะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวเกิดเหตุฉุกเฉินต้องอพยพหรือไปไหนเนี่ยคว้าทีเดียวกระเป๋าเดียวจบเลยนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการจราจรถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็งดเดินทางในช่วงนี้ก่อนค่ะออกไปก็นะคะเจอแต่น้ำท่วมสูงเต็มไปหมดแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะต้องอาจจะเจออุบัติเหตุได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดจะต้องเดินทางเช็คเส้นทางก่อนค่ะไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงนึกอะไรไม่ออกเข้า Google Map ดูก่อนมีอะไรแดงๆนี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน้ำท่วมแน่รถติดแน่เขาปิดถนนหรือเปล่าต้องเช็คกันแบบเรียลไทม์นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ค่ะซึ่งหลังแจ้งเตือนประชาชนหลายคนก็อุทานบอกว่าแหมมาเตือนตอนนี้ขอบคุณนะที่เตือนแต่ไม่ทันแล้วไหมคะเพราะเตือนตอน 9:00 นจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่ทันแล้วจริงๆน้ำเนี่ยท่วมขังมาหลายพื้นที่แล้วบางคนติงว่า 9:00 นมาเตือนเนี่ยมันน่าจะสายเกินไปแล้วด้วยซ้ำค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะรับผลกระทบไปจนถึง27ก็คือวันพรุ่งนี้27กันยานะคะล่าสุดออกฉบับที่12มาอีกค่ะออกช่วงเย็นนี้เลยบอกว่า26 27กันยาภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้น28กันยาคือวันจันทร์ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่ทางภาคตะวันตกของทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่เมื่อคืนมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย3เขตคือหนองจอก คันนายาวและก็สวนหลวงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างไปมากกว่านั้นนะคะต่อมาช่วงสายๆก็มีการประกาศยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเลยค่ะตอนแรกแค่3ตอนหลังต้องขยาย50เขตเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบด้วยนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครค่ะลงนามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเปลี่ยนเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายนนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบขยายพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วหนักแบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกับปัญหาการจราจรแน่นอนนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและก็ของรัฐด้วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามกันต่อค่ะ
5: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรายังอยู่กันที่ผู้ว่าชัชชาติที่ได้อัปเดตสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดช่วงบ่ายฝนเริ่มลดลงค่ะโดยท่านผู้ว่าก็แจ้งนะคะบอกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกไม่ตกเพิ่มแล้วเนี่ยก็คาดว่าประมาณ 2-3 วันจะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังคงต้องเตือนเรื่องของถนนหลายสายที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะจะมีการสั่งการให้พนักงานในสังกัดกทม.พิจารณาเรื่องของการ work from home ด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักยังครอบคลุมพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครคือทั้งนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการด้วยนะคะดังนั้นกทม.จึงประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตสาธารณภัยก็อย่างที่ได้รายงานกันไปเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยคาดการว่าช่วง 4:00 น.ถึง 5:00 น.ฝนจะเริ่มเบาบางซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางลงจริงนะคะเบาลงเลยล่ะค่ะหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าช่วงเย็นๆนั้นฝนมันมีช่วงที่พักการหยุดตกบ้างเบาลงไปบ้างนะคะก็สบายใจขึ้นมาได้หน่อยก็จะช่วยให้การระบายน้ำมันทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กทม.มีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าถ้าฝนหยุดตกใช้เวลา 2-3 วันค่ะในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้หมดเพราะว่าขณะนี้หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนริมคลองนะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ตามรายงานคือมีถนนประมาณ13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็

มันไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆค่ะผู้ปกครองที่ต้องไปส่งเด็กๆอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ 2-3 วันโดยที่ฝนไม่ตกกว่าจะเคลียร์น้ำที่ท่วมอยู่ออกได้หมดนี่ก็โอ้โหแค่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะวันจันทร์นี้ก็ปิดทั้งเรื่องของสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครนะคะในสังกัดกทมรวมถึงโรงเรียนในสังกัดกทมด้วยก็ย้ำนะคะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็น่าจะระบายน้ำได้ 2-3 วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งทางผู้ว่าชัดชาติเองยอมรับว่าฝนที่ตกมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบการระบายน้ำของกทม.รับมือได้ยากก็ท่านก็ยอมรับมาตรงๆเลยนะคะเพราะว่าข้อจำกัดมันมีทั้งเรื่องของความจุคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำระยะยาวซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมันก็สอดคล้องกันเลยกับศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตและก็มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติที่มีการอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะข้อมูลที่มาก็คือปริมาณฝนตกสะสม2วันคือ25กับ26กันยายนจะมากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่แล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่27กันยายนข้อมูลสอดคล้องกันนะคะยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้น28กันยายนจึงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้กรมชลประทานแจ้งว่ามีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตัวเลขขยับเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรนะคะยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทางจังหวัดนะคะต้องติดตามประกาศจากทางจังหวัดด้วยเขามีประกาศแจ้งเตือนอะไรนี่เราต้องรีบฟังนะคะอย่าเพิกเฉยน้ำมาแล้วแบบบางทีขนของไม่ทันนี่เขาเสียหายกันไปหลายรายแล้วนะคะรวมถึงมีการยืนยันข้อมูลว่าจะไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแบบปี2554อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือน้ำปี54นั้นเป็นน้ำเหนือส่วนน้ำที่เราเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่น้ำเหนือนะคะแต่น่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าค่ะขยับไปที่นายกค่ะซึ่งจริงๆท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ท่านก็โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในไทยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางกลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงไทยวันพรุ่งนี้ถึงปุ๊บไปประชุมทันทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะจะออกจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 นของวันที่27กันยายนก็คือเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะแต่ว่าก่อนกลับนายกได้ประชุมทางไกลไว้แล้วค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะคะอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลประชุมทางไกลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการประชุมนายกก็มีข้อสั่งการบอกว่าขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่บางพื้นที่ณปัจจุบันระดับน้ำอาจลดลงบ้างแล้วแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่จะพ้นความเสี่ยงยังคงให้บริหารสถานการณ์อย่างเต็มที่เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะข้อมูลจากภาครัฐต้องมีความชัดเจนเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารชุดเดียวกันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์สื่อสารข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยทันทีที่กรุงเทพสำหรับข้อมูลสภาพอากาศนั้นขอให้กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลเรื่องน้ำขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักการช่วยเหลือและการดูแลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่ในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้สั่งการมาจากลอนดอนเลยนะคะและจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันมีกำลังคนเนี่ยออกปฏิ

0: ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะก็กระจายกันไปในหลายพื้นที่ที่เป็นวิกฤตอยู่ 10,000 นายพร้อมกับรถบรรทุกแล้วก็รถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะได้เข้าถึงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะทางด้านกองทัพบกค่ะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดเตรียมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจ้งจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับพื้นที่วิกฤตเดี๋ยวกองทัพบกเขาจะมีการจัดวางเขาเรียกว่าระบบประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยอันนี้จะดำเนินการผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีวันนี้หลายพื้นที่นะคะประชาชนอาจจะได้เห็นเป็นรถบรรทุกของทหารที่นำกำลังพลออกไปช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งการรับส่งการเคลื่อนย้ายรถที่ดับการช่วยประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะทหารทุกเหล่าก็รวมทั้งตำรวจเองก็จะช่วยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ค่ะก็ไม่ทิ้งกันนะคะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอไปดูที่พัทยาหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะพัทยาเนี่ยท่วมหนักสุดในรอบ30ปีนะคะเช้านี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ระดับน้ำในคลองบางละมุงซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงค่ะประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในคลองเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกของช่วงกลางของช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะล่าสุดช่วงเที่ยงเองสถานการณ์ระดับน้ำท่วมยังคงวิกฤตไม่ได้น้อยลงเลยน้ำในคลองบางละมุงเอ่อล้นแล้วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า3ชุมชนใหญ่ที่ชุมชนท่ากระดานชุมชนหนองสะเดาแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวระดับน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะทีมกู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสองที่อัปเดตกันมาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติค่ะเนื่องจากน้ำทะเลเริ่มลดลงแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาซ้ำเติมเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกอาจจะทำให้น้ำท่วมขึ้นมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ชลบุรีกับที่พัทยาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแบบ24ชั่วโมงค่ะส่วนสภาพมอเตอร์เวย์ M7 พื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้านี้ก็คือการจราจรนั้นผ่านไม่ได้เลยไม่ว่าจะขาเข้าขาออกไม่ได้เลยนะคะเพจดังเนี่ยถึงกับแชร์ภาพของรถยนต์หลายคนเห็นแล้วตกใจน้ำท่วมครึ่งคันค่ะบางคันนี่ไม่ใช่ท่วมค่ะลอยไปตามน้ำเลยนะคะผู้หญิงท่านหนึ่งเธอน่าจะเป็นเจ้าของรถเธอต้องดึงรถเธอเอาไว้ไม่งั้นรถเธอลอยไปตามน้ำและจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นก็เลยมีการตั้งคำถามในส่วนของผู้ประกันตนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ย27กันยายนตามกำหนดการเดิมจะมีการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่สถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าเราควรจะพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันเรื่องของมีการปกป้องกัน1อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์2คือเป็นการปกป้องความเสมอภาคและสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ประกันตนซึ่งล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมก็มีการหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ก็เลยมีการแจ้งยืนยันแล้วนะคะสปส.แจ้งเตือน SMS เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นแจ้งผู้ประกันตนทุกท่านทราบจะได้เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์กันตามวันที่กำหนดนะคะแล้วหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วใครอยู่บ้านท้องที่ไหนเจอน้ำเจอฟ้าเจอฝนก็ส่งมาอัปเดตกันในเพจของเราได้ Facebook นะคะขอบข่าวค่ำวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆและการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวิดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า flying chain ระดับ pleasant george เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ pleasant george มีท่า half pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flu Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขยโยกหรือ Canter โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัว นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนผู้ที่สมบัติและนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ท่านหนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confident มากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมมาขอบคุณเอมมาที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัด วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิและบริษัทโชคเจริญควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตรกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีและวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลถวายพระไตแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิ้ลวายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดปากลัดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามและวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทพินนิกซายเทคจำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 คณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดฉี่สุขเกษมและวัดป่าเลไลส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดเวียรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสิตจังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านรวมถึงด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาในชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายใยพระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินสู่ผืนผ้าบ้านโนนกอกตอนที่1ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้นะคะพระมหากรุณาธิคุณได้ผลิดอกออกผลลงสู่ชุมชนน้อยใหญ่ทั่วประเทศไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหม่ให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความหวังของผู้คนซึ่งก็รวมถึงกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบของชุมชนที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอันโดดเด่นของชาวจังหวัดอุดรธานี

0: บนแผ่นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเรื่องราวของบรรพชนผ่านเส้นไหมและลวดลายบนผืนผ้าหมู่บ้านที่ความทรงจำถูกบันทึกไว้ในทุกเส้นได้หมู่บ้านที่ภูมิปัญญายังคงมีลมหายใจและหมู่บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาของราษฎรได้กลายเป็นอาชีพเป็นรายได้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้โดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการทอผ้าด้วยกีบกระตุกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งลวดลายผ้าทอโบราณการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่หมู่บ้านแห่งนั้นคือบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักด้วยความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจากเส้นไหมเล็กๆที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังของคนทั้งชุมชนเข้าด้วยกันเมื่อพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนแห่งนี
1: ้แต่สิ่งที่แม่ของแผ่นดินทิ้งไว้ก็คือภูมิปัญญาตอนนั้นเราจำหน่ายผ้าดำได้เยอะมากเยอะมากเป็นมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอที่ฉลองพระองค์ท่านอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันนั่นมันก็คือพระองค์อยากให้อนุรักษ์ลายนี้ออกมาเป็นฉลองพระองค์นะครับแต่การให้สีสังเกตครับพระองค์ท่านก็กำหนดการให้สีแต่ตัวนี้ครับจะเป็นลายโบราณแต่การดูการให้สีเทคนิคการทอจะเป็นแนวร่วมสมัยขึ้นมาแล้วครับคณะวงงานต่างๆได้เชื่อมมา
0: เบื้องหลังความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้คือการมองเห็นคุณค่าและนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกลับมาสร้างคุณค่าให้กับบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้าโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่หรือฮูซึ่งเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปะหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆจากสองมือและหัวใจของผู้ทอจนเกิดลวดลายบนผืนผ้าอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าบ้านโนนกอกมีเรื่องราวแตกต่างจากที่อื่นคือการนำบัวแดงซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างสรรค์ผืนผ้าจากก้านกลีบดอกและส่วนต่างๆของบัวแดงสู่ผืนผ้าอนุดงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสีทองจากดอกบัวแห้งสีเงินจากสายบัวและสีชมพูอันอ่อนหวานจากกลีบดอกบัวสดทุกเฉดสีไม่ได้เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภูมิปัญญาที่คนในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปะประสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว
1: แล้วตอนที่จะก่อนจะไปชนะนะครับจากสายที่บ้านทั้งหมดเลยครับได้สีเงินแล้วครับเราเริ่มมาเริ่มแยกแยกไงครับออกมาออกมาไปต้มก็ได้สีทองอ่อนต้มสดนะครับก็สามารถจะได้สีชมพูแต่ไม่ได้ ได้ทองอ่อน
2: ได้ทองอ่อน
1: ครับได้ทองอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ในเมื่อเอามาเยอะพวกก็เลยมาตากแดดดูครับตากแดดดูก็เลยมาเอาแห้ง
2: เอาได้เลยเลยได้เป็นสีนี่คือเอาไปต้มสีทอง
1: ก็ได้เงินแล้วนะครับเงินกับทองสีทองเนี่ยไม่มีปรากฏการค้นคว้ามาก็มาปรากฏมาเริ่มต้นอยู่ที่ของงานกรมการพัฒนาชน
2: ครับ
1: ได้สีทองออกมาแล้วก็จะมาปี2510การแข่งขันโนเลดเบทโอท็อปคือการสร้างนวัตกรรมชุมชนสู่งานเลยครับ
3: คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2: ค่ะ
3: ซึ่งก็นวัตกรรมก็คือย้อมดอกบัวแดงสดเนาะ
1: ครับดอกบัวแดงสดในตอนนั้นครับพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ข้าพระองค์เสด็จนวลก
2: ่อ
1: หลังจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนาโดยควบคู่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับแล้วก็ศูนย์มันไหมก็ทำคู่กันไปว่าเราจะพัฒนาสียังไงให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็สามารถกระจายให้ทุกคนเกษตรกรอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนำมาได
0: ้เนื้ออื่นใดความมุ่งมั่นของชาวบ้านในบ้านโนนกอกยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้วยความสนพระทัยอย่างต่อเนื่องทรงชื่นชมการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าในการพัฒนาย้อมสีธรรมชาติโดยประสานองค์ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างลงตัวภายใต้แนวพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและได้เสด็จไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกพร้อมมีพระกรุณาธิคุณโปรดให้นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการย้อมผ้าในทุกขั้นตอนจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการย้อมสีเส้นไหมจากพืชธรรมชาติจนทำให้ผ้าทอของบ้านนนกอกมีความหลากหลายงดงามซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกำหนดไว้แล้วและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนหมายครบทั้ง4ชนิดได้แก่นกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียวโดยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้รับพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสลีวันวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งขณะนี้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีในเรื่องของการที่จะเรื่องของสืบสานเรื่องของผ้าทอมือนะคะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนนะคะพระองค์ท่านจึงมีพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วก็ได้พระราชทานลายพระราชทานให้กับช่างทอผ้าเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานะคะซึ่งในปีนี้ก็เป็นลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างลายผ้าที่ได้ทอสำเร็จแล้วนะคะจากโครงการพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเนี่ยก็จะมีการนำผ้าไทยมาแปรรูปตัดเย็บให้มีความทันสมัยเหมาะใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
0: จากสายพระเนตรแม่ของแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานผ้าปรณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์และส่งต่อมาถึงหัวใจของชาวบ้านโนนกอกเรื่องราวของที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่คือเรื่องของผู้คนเรื่องของความรักในบ้านเกิด เรื่องของความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ถักทอรวมกันเป็นสายใยอันงดงามสายใยไหมสายใยแผ่นดินที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป
2: จากเส้นไหมที่เคยเป็นวิถีชีวิตในครัวเรือนวันนี้ได้กลายเป็นเส้นทางแห่งอาชีพความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชุมชนทั่วประเทศไทยสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้ถ่ายทอดมาสู่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้พระราชทานแนวทางหนทางต่างๆสู่หมู่บ้านกลุ่มทอผ้าไหมโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ได้ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดทำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
3: จากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้ร่วมประชุมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารเครื่องดื่มและถุงยังชีพไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบธมลรัตน์ ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: นายกเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันคุณยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ประชุมผ่านทางไกลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้แม้กำลังปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มาโดยตลอดและมีความเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดและติดตามความคืบหน้าการทำงานโดยตรงโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งสถานการณ์น้ำในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามข้อมูลปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไขสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐในเวลานี้คือข้อมูลที่ตรงการแจ้งเตือนที่เร็วเส้นทางที่ชัดและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลาจึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 8:00 น.ยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 20ไม่มั่นคง
1: น้องพีชใช่ไหมคะคนที่พาน้องที่ปวดท้องมาส่งเมื่อกี
2: ้ครับผมเองครับเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างครับคุณพยาบาล
1: ถ้าปล่อยไว้นานอาการอาจแย่ลงเร็วแล้วเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คุณหมอเลยแนะนำว่าต้องผ่าตัดนะคะค่อนข้างด่วนค่ะ
2: ฮะผ่าตัดเลยเหรอครับ
3: เธอดูแลพีชไม่ดีพอใช่ไหมพีชถึงได้หนีไปกับเพื่อนถ้าในบ้านน่ะมันอบอุ่นพอเด็กมันจะไปไหนปากเก่งกับฉันเหลือเกินว่าดูแลลูกคนเดียวได้แล้วสุดท้ายเป็นยังไง
4: มันไม่ยุติธรรมเลยคุณย่าพูดเหมือนคุณแม่เป็นคนทำให้พีทหายไปคนเดียวทั้งที่แม่เป็นคนอยู่กับพีทมากที่สุดห่วงที่สุดแล้วก็พยายามที่สุดเหมือนกัน
0: คุณแม่จะต่อว่ารินยังไงก็ได้ค่ะรินยอมรับหมดรินผิดเองจริงๆที่ดูแลลูกไม่ดีพอ
5: คุณรินได้ข่าวพีทกับโจแล้วนะครับรู้นะว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่ไหน
0: จริงเหรอคะคุณจักรพีท
2: แม่ลุงจาก
0: พีทปลอดภัยดีนะลูก
6: เฮ้ยพี่อ่ะก็ไม่ได้อยากจะต่อว่าอะไรเราหรอกแต่พี่เห็นแม่เหนื่อยแม่ต้องวิ่งไปตามไปเจรจาไปประสานงานทั้งที่แม่ก็ยุ่งกับงานใหม่ที่เพิ่งทำ
2: พีทไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลย
6: ฟังพี่นะพีทพี่อ่ะไม่ได้ขอให้เราเป็นเด็กดีตลอดเวลาขอแค่อย่าให้แม่เหนื่อยแบบนี้อีกได้ไหม
2: พีทสัญญาจะไม่ทำให้แม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกแล้ว
7: โจขอโทษนะพ่อโจไม่ได้อยากทำให้พ่อเสียใจโจแค่มันอึดอัดมันหนักแล้วโจรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไม่ได้เหมือนคนอื่นไม่เก่งไม่กล้าสู้กลัวว่าพ่อจะผิดหวังอ่ะ
8: ลูกไม่ต้องเก่งตลอดเวลาเพื่อให้พ่อรักก็ได้นะต่อให้เราจะเป็นแบบไหนชอบอะไรหรือยังไงไม่แน่ใจเราก็ยังเป็นลูกพ่อพ่อเสียใจอย่างเดียวคือพ่อมัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาให้เราจนลืมสนใจว่าลูกเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรพ่อมันละเลยไปเองพ่อขอโทษนะโจ
3: ย่าน่ะไม่ได้ไปชวนไปอยู่ด้วยหรอกนะย่าน่ะหมายถึงเรื่องเรียนน่ะ
2: เรื่องเรียนเหรอครับ
3: ใช่ไปอยู่โรงเรียนดีๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปิดโอกาสให้อนาคตเราเอง
2: ยังไงเหรอครับคุณย่าจะให้พีทย้ายที่เรียนไปโรงเรียนใหม่เหรอครับไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับ
3: ย่าหมายถึงไปเรียนเมืองนอกนะพีทอยากไปเรียนเมืองนอกไหมล่ะ
2: ฮะเรียนเมืองนอกเลยเหรอครับ

0: เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมมันจะมีบางวันที่เราไม่ได้เศร้าจนร้องไห้ไม่ได้มีเรื่องใหญ่อะไรให้เรารู้สึกแย่แต่ในหัวเหมือนยืนอยู่บนพื้นที่โยกนิดๆคิดมากง่ายลังเลง่ายแล้วก็ไม่แน่ใจไปหมดว่าเรากำลังทำถูกไหม
1: อาการอะไรอ่ะพี่พาย
0: มันเป็นความรู้สึกเหมือนไม่มั่นคงน่ะ
1: อาการแพนิคเหรอ panic attack แบบอยู่ๆก็เหมือนใจมันตกวูบหายใจไม่เต็มปอดมือเย็นเหงื่อออกคิดอะไรไม่ออกทั้งที่ไม่ได้มีใครมาทำอะไรเราเลย
0: นี่เราเคยมีอาการแบบนี้ด้วยเหรอพีท
1: ไม่ใช่พีทหรอกเพื่อนพีทน่ะที่เป็นเขาบอกว่าอยู่ๆก็ตื่นกลัวสุดๆแบบกระทันหันหัวใจเต้นแรงหายใจติดขัดเหมือนจะเป็นลมเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็กลัวมากทั้งที่ไม่ได้อยู่ในอันตรายจริง
0: ๆน่าเห็นใจคนที่เป็นนะอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายกับใจเขาเหนื่อยหรือว่ารับอะไรมาเยอะเกินไปในช่วงนั้นแต่ที่พี่พูดถึงนะไม่ได้ถึงขั้นแพนิคแต่ว่าเป็นความไม่มั่นคงทางจิตใจนะแบบใจแกว่งๆอยู่ตลอดวัน
1: แบบตื่นมาแล้วคิดแต่เรื่องที่กังวลอยู่หรือเปล่า
0: ใช่เลยหรือไม่ก็เวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆยังลังเลยังจะตอบแชทดีไหมจะไปเจอเพื่อนดีไหมจะขอโทษดีไหมเราไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ว่าเราหวั่นใจไม่มั่นใจกลัวผลของมันจนสมองค้างเลยอ่ะ
1: พอจะเห็นภาพละพีทว่าหลายๆคนน่าจะมีภาวะแบบนี้กันบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไง
0: ถ้าจะรับมือแบบง่ายๆนะก็ลืมความกังวลนั้นไปสักแป๊บหาอะไรทำก่อนกินน้ำล้างหน้าทำงานบ้านอ่านหนังสือฟังเพลงทำอะไรก็ได้ที่จะดึงเราไม่ให้ไปคิดวนกับเรื่องที่กังวลอยู่นะ
1: ถ้าเป็นพีทนะก็คงจะเล่นเกมไม่ก็ไถมือถือเล่นน่าจะง่ายสุดแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักจนใช้วิธีนี้ไม่เวิร์คขึ้นมาล่ะพี่พาย
0: ก็อย่าอยู่กับมันคนเดียวไงทักเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนหรือว่าบอกคนในบ้านแบบไม่ต้องเล่าให้ฟังทั้งหมดก็ได้แต่บอกว่าวันนี้ไม่โอเคเลยอยากจะหาเพื่อนคุยก็ได้อยู่นะที่สำคัญความรู้สึกไม่มั่นคงในใจมันไม่ได้แปลว่าเราแย่นะแต่มันเรียนรู้วิธีดูแลใจตัวเองถ้าใจแกว่งตอนไหนก็ขอแค่พาตัวเองผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนก็พอแล้ว

0: ว่าไงล่ะหลานเราน่ะอยากไปเรียนต่อเมืองนอกไหมประเทศไหนก็ได้ที่เราอยากไปนี่ย่าไม่ได้พูดเล่นนะลูก
1: พีทว่าพีทยังไม่พร้อมหรอกครับ
0: แหมไอความพร้อมอ่ะนะมันไม่เคยมาหาเราหรอกพีทมันต้องสร้างย่าน่ะเป็นห่วงสภาพแวดล้อมเดิมๆมันมีแต่จะฉุดเราให้ตกลงไปทุกที
1: คุณย่าหมายถึงโรงเรียนเหรอครับ
0: ก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งคนแถวบ้านนั่นแหละทั้งคำพูดที่ทำให้เราเหนื่อยใจย่าก็ไม่ได้อยากจะซ้ำเติมเรื่องที่ผ่านมาแต่ย่าก็รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องเจออะไรมาบ้าง
1: พีทก็ไม่ได้อยากหนีหรอกนะครับ
0: ที่ย่าเสนอเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกให้ต่างหากล่ะเราก็เลือกไปอยู่ที่มันดีกว่าเริ่มอะไรใหม่ๆสำหรับอนาคตตัวเอง
1: แต่ว่าพี่พายกับแม่
0: พายเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วอีกปีนึงก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆแน่ส่วนแม่เราอะนะต่อให้เขาจะรักเราแค่ไหนเนี่ยแต่บางอย่างเขาก็ให้เราไม่ได้หรอกผู้หญิงตัวคนเดียวจะดูแลเราได้สักแค่ไหนกันเชียว
1: แต่ว่าแม่ก็ทำเพื่อพีทกับพี่พายอยู่นะครับ
0: ก็พยายามแล้วยังไงล่ะพยายามแค่ไหนเนี่ยก็ส่งเราไปหาอนาคตดีๆไม่ได้หรอกงานก็ต้องทำลูกก็ต้องดูจะไหวกันที่ไหนล่ะ
1: แม่เหนื่อยมากจริงๆนะครับ
0: ย่าก็พูดตรงๆชีวิตเนี่ยมันแข่งกับเวลานะลูกโอกาสดีๆเนี่ยไม่ได้มีให้กันทุกคนหรอกย่าอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่พอไหวแม่เราอะภาระงานขอจำกัดโอ้ยย่ายังทำได้ย่าก็อยากช่วยแล้วทำไมย่าจะไม่ทำให้ล่ะ
1: แล้วมันต้องทำยังไงหรอครับคุณย่า
0: ย่าน่ะจะค่อยๆจัดการให้ไอ้เรื่องทั้งภาษาเรื่องโรงเรียน
1: แต่ว่าไปเรียนแบบนี้มันใช้เงินเยอะนะครับ
0: โอ้ยเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยย่ารับผิดชอบเองขอแค่เราบอกย่ามานะว่าอยากจะไปไหนหรือไม่อยากจะไปเท่านั้นเลยลูก
1: คุณย่าขอให้พีทตอบตอนนี้เลยเหรอครับ
0: โอ้ no ย่าไม่ได้อยากเร่งรัดอะไรแต่ก็อยากให้เราเนี่ยคิดจริงจังนะลูกตอบเร็วหน่อยก็ดีย่าจะได้เตรียมทุกอย่างให้
1: ต้องทำเทสก่อนด้วยเหรอลองดูก่อนก็ได
2: ้พี่เข้าไปได้ไหม
1: ได้พี่พาย
2: พี่ทำอะไรอยู่อ่ะอย่าบอกนะเพิ่งกลับมาก็กดเล่นเกมเลย
1: ไม่ได้เล่นสักหน่อย
2: แล้วทำอะไรล่ะไหนดูสินี่คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เหรออ
1: ืมลองดูเฉยๆนะ
3: เราไม่ควรพูดเรื่องคุณย่าเรื่องไปเรียนเมืองนอกตอนนี้ถ้าเกิดพี่พายถามต่อไว้เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ย
2: แปลกใจนะเนี่ยปกติเห็นเปิดคอมก็คิดว่าเล่นเกม
1: ก็ช่วงนี้รู้สึกว่าอังกฤษตัวเองอ่อนน่ะก็เลยอยากจะเสริมไว้หน่อยพี่พาย
2: ดีแล้วล่ะอย่างน้อยก็เริ่มคิดเรื่องอนาคต
1: แล้วพี่พายล่ะอยากเป็นอะไรในอนาคตเห็นมุ่งมั่นเรื่องเข้ามหาวิทยาลัย
2: พี่ก็ชอบงานเขียนนะชอบเล่าเรื่องแต่พี่ก็ต้องคิดเรื่องงานที่มั่นคงเพราะว่าบ้านเราอ่ะมีแม่แค่คนเดียว
1: แล้วพี่พายจะเลือกคณะอะไรหรอพี
2: ่ก็คงสายตรงที่เรียนนี่แหละแล้วก็ต้องดูเรื่องทุนด้วยถ้าขอทุนได้อ่ะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของแม
1: ่พี่แทบไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้เลยอ่ะ
3: พี่พายคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วก็ตั้งใจมากจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเองก็ควรจะต้องมีเป้าหมายบ้าง
2: ตอนนี้ก็เริ่มคิดบ้างได้แล้วนะแป๊บๆก็จะสอบปลายภาคแล้วอะ
1: พีทก็อยากจะทำให้ได้แบบพี่นะ
2: โอ้ยไม่ต้องเหมือนพี่หรอกแค่เราหาทางของเราให้เจอแล้วก็เดินต่อไปด้วยตัวเองก็พอ
3: เราอยากมีอนาคตที่ชัดกว่านี้อยากเป็นคนที่ช่วยแม่ได้จริงๆไม่ใช่คนที่ทำให้แม่ต้องตามแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าไปเรียนต่อแม่อาจไม่ต้องเหนื่อยมากแม่อาจจะได้พักบ้างแต่ถ้าไปเราจะไหวไหมนะยิ่งคิดใจก็เหมือนแกว่งไปแกว่งมาเราอยากให้เวลาเดินไปเร็วกว่านี้แต่ก็ยังกลัวที่จะต้องเดินไปข้างหน้า
1: อ
4: รีบกินกันนะลูกแม่ทำไข่เจียวไว้ให้แล้วแล้วก็มีข้าวผัดแม่ลืมนมของพีทเดี๋ยวแม่ไปเอาในตู้เย็นมาให้นะ
1: เดี๋ยวพีทไปหยิบเองก็ได้ครับแม
4: ่อ๋อแล้วแม่เตรียมกับข้าวตอนเย็นไว้ให้แล้วนะอยู่ในตู้เย็นกลับมาก็อุ่นกินได้เลยไม่ต้องรอแม่นะ
2: รับทราบค่ะ
4: วันนี้แม่น่าจะกลับดึกหน่อยนะมีประชุมแล้วก็ต้องเตรียมของไปออกอีเวนต์ของบริษัทถ้ามีอะไรก็โทรหาแม่ได้ตลอดนะ
2: ค่ะแม่ทำงานสบายใจได้เลย
1: จริงแม่ไปทำงานเถอะเดี๋ยวจะสายนะ
4: จริงด้วยแม่ต้องรีบออกแล้วเดี๋ยวไม่ทันอ๋อโจกลับบ้านได้หลายวันแล้วนะพีทถ้าลูกแวะไปเยี่ยมแม่ฝากเยี่ยมโจด้วยนะ
1: ครับแม่เดี๋ยวเลิกเรียนพีทก็ว่าจะแวะไปนะครับ
4: งั้นไปแล้วนะ
2: แม่เหมือนต้องวิ่งทุกเช้าเลยเนาะแต่พวกเราอะชิลแทนเลย
1: แต่ว่าดูแล้วแม่ก็แฮปปี้กับงานดีนะพี
2: ่ก็แน่ล่ะได้ไปทำงานกับนานานี่นานี่แล้วโรงเรียนล่ะเรื่องโจเป็นไงบ้างตอนนี้ยังมีคนพูดอะไรไหม
1: ไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีใครรู้เรื่องที่โจหนีออกจากบ้านเลยด้วยนะพี่รู้แค่ว่าโจผ่าตัดไส้ติ่งก็เลยไม่ได้มาเรียน
2: แล้วพวกที่เคยแซวเคยบูลลี่ล่ะ
1: เงียบไปหมดเลยไม่รู้เพราะว่ากลัวครูจับตาหรือเพราะมันเห็นแล้วว่ามันเล่นแรงไปเป็นแบบนี้ก็ดีนะโจหายดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาเครียดอีก
2: จะให้ดีอ่ะพวกนั้นควรจะเจอบทลงโทษบ้าง

0: เฮ้ยพีทกลับมาเรียนตามปกติกันแล้วล่ะไม่มีใครสงสัยอะไรเลยหรออ
1: ืมพีทก็บอกว่าเหมือนไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจริง
0: ๆดีแล้วล่ะพีทกับโจก็ได้กลับมาแบบปลอดภัยแล้วโจนี่ดีขึ้นแล้วใช่ปะ
1: ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วแต่คงต้องพักใจด้วยยังไงก็ขอบใจนะที่ช่วยถ้านายมีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะก็บอก
0: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าฉันหายไปเธอช่วยตามหาฉันด้วยละกัน
1: นี่พูดเอาฮาหรอไม่ได้คิดจะหนีไปใช่ไหม
0: พูดเล่นน่ะเอาจริงอ่ะฉันก็เคยคิดนะแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: แล้วทำไมนายถึงคิดแบบนั้นล่ะ
0: อ่อนแอมั้งตอนนั้น
2: อุ๊ยมายืนคุยอะไรกันสองคนน่ะเลือกมุมสงบซะด้วยนะแอบมีอะไรเป็นความลับหรือเปล่า
1: ไม่ได้แอบแค่คุยกันเฉย
0: ก็ยืนคุยกันแบบธรรมดาธรรมดา
2: แต่ทำหน้าจริงจังมากเลยนะคุยเรื่องอะไรบอกได้ไหมเผื่อจะได้ช่วยอิน
1: ก็คุยเรื่องพีทกับโจน่ะพีทกลับมาเรียนแล้วนะก็เลยโล่งใจอ๋อ
2: เรื่องนั้นนี่ฉันขอยืนยันอีกรอบเลยนะว่าตอนแกมาปรึกษาฉันไม่เคยพูดกับใครเลยไมค์กับออนนี่ก็ไม่ได้บอก
1: ฉันเชื่อใจแกแล้วล่ะลี่ยังไงก็ขอบใจนะตอนนั้นเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกก็มีแต่แกนี่แหละที่พอจะเป็นที่ปรึกษาได้
2: เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิแต่ฉันน่ะก็ช่วยได้แค่เรื่องจิตใจนะแต่อีกคนสิช่วยทั้งเรื่องใจเรื่องตามหาจริง
0: ๆฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะสักหน่อยก็แค่เข้าเกมเออลืมไปเลยต้องเอารายงานไปส่งที่ห้องพักครูงั้นฉันไปก่อนกันละกันเจอกันที่ห้องเรียนเลย
1: อืมไปเถอะเดี๋ยวเจอกัน
2: ไปเถอะคุณคนดีของห้อง
0: หยุดแซวได้แล้วเยลลี่
1: แกก็ชอบแซวเปจัง
2: แหมก็แซวแค่นิดๆหน่อยๆแหละพอขำขัน
1: แล้วนั่นจะชะเง้อคอยาวมองตามหลังเปทำไมเขาเดินไปไกลแล้ว
2: ก็จะดูไงว่าเปพลรัศมีไปหรือยังเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่ได้ยินเราสองคนคุยกันแล้วน่ะ
1: อะไรของแกอีกลี่
2: นี่มาคุยกันตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: อุ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยหรอ
2: ฉันมีเรื่องสำคัญเรื่องเปจะเล่าให้ฟังเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้เลย
1: เรื่องอะไร
2: เดี๋ยวก่อนขอสำรวจแป๊บว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้ว
1: ไม่มีแล้วแถวเนี้ยมีแค่แกกับฉันแล้วก็มแมลงวันเท่านั้นแหละว่ามาเหอะ
2: เปน่ะไม่ได้แค่ช่วยตามหาพีทกับโจนะจ๊ะเปเนี่ยเขาไปเป็นพยานให้ฝ่ายปกครองด้วยจ้ะ
1: เป็นพยานอะไรอ่ะ
2: ก็เรื่องก๊อตไงที่ชอบบูลลี่อ่ะชอบทำให้โจอึดอัดมีเคสหนักจนฝ่ายปกครองเรียกคุยไงแล้วเปนน่ะก็ไปยืนยันว่าโจโดนก๊อตหาเรื่องอีกหลังจากวันนั้นน่ะ
1: เหรอเนี่ยฉันไม่รู้เลยเปก็ไม่ได้เล่านะ
2: ช่วงแกยุ่งๆหาพีทนั่นแหละแล้วผลจากฝ่ายปกครองก็เพิ่งออกมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลย
1: อุ้ยผลเป็นไงหรอ
2: นายก๊อตโดนทันบนพักการเรียนนะแต่ไม่รู้นานแค่ไหนนะแล้วถ้ามีอีกนะก็เรื่องใหญ่เลย
1: สมควรแล้ว
2: แกที่อย่าไปบอกเปนะว่าฉันน่ะมาเล่าเจ้าตัวเขาไม่อยากให้พูดละมั้งเลยไม่เล่าให้ใครฟังเลยแถมก๊อตก็เหมือนจะแค้นเปมากนะ
1: แค้นทำไมอ่ะก๊อตอ่ะเป็นคนทำตัวเองนะ
2: คนแบบนั้นไม่คิดแบบเราหรอกหมอนั่นนะก็เริ่มปล่อยข่าวลือเรื่องเปแล้ว
1: ข่าวลืออะไรของแกหรือว่าเรื่องนั้นที่ครูมณีพูด
3: ตั้งใจเรียนนะอย่าให้พลาดเหมือนกับที่โรงเรียนเก่า
4: ครับครู
2: เรื่องนั้นแหละ

0: พีทคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวปานมีอะไรหรอ
0: พีทรู้เรื่องก๊อตหรือยัง
1: รู้แล้วยงบอก
0: หุยยงมันเร็วกว่าฉันอีกเหรอเนี่ย
1: แล้วไงอ่ะ
0: คือเราจะมาขอโทษขอโทษจริงๆนะพีทเรื่องรูปอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันบานปลายขนาดนั้นเลยแล้วคืนนี้เราจะส่งข้อความไปขอโทษโจด้วยนะเราก็แค่กลัวก๊อตน่ะก็เลยต้องทำตามที่ก๊อตมันสั่ง
1: ไอ้ยงก็พูดเหมือนเธอเป๊ะเลยนี่กลัวจะโดนทันบนตามก๊อตไปใช่ไหม
0: เปล่าเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคือมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะพีทอย่าพูดถึงได้เลยไหมอะเราสัญญานะสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกจะไม่ไปยุ่งไม่เป็นล้อแล้วก็ไม่ไปพูดอะไรให้เธอสองคนเจ็บอีกแล้วนะ
1: ปานรู้ไหมตอนที่โจโดนอ่ะมันไม่ได้ขำไม่ได้ปล่อยผ่านไปง่ายๆเหมือนคำขอโทษของเธอหรอกนะ
0: เราก็แค่อยากแก้ไขอ่ะ
1: เอาเถอะถ้าจะขอโทษอ่ะก็ให้ขอโทษจริงๆไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะซวย
0: เราขอโทษจริงๆนะต้องกลับห้องแล้วล่ะงั้นเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะทักไปหาโจคืนนี้นะไปแล้ว
2: พอหัวโจกอย่างก๊อตโดนลงโทษคนที่เกาะอยู่ข้างๆก็เริ่มกลัวเริ่มรีบพูดคำว่าขอโทษเหมือนมันลบทุกอย่างได้จริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้ใครโดนทำโทษเพิ่มแต่แค่อยากให้มันหยุดจริงๆหวังแค่ว่าตานกับยงจะไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกตามที่ปากเขาพูด
3: นี่จ้ะน้ำเย็นๆกับเค้กมะพร้าวอ่อนป้าซื้อมา2ชิ้นพอดี
4: ขอบคุณครับป้ามารี
1: ขอบคุณครับป้าง
3: ั้นนั่งคุยกันไปนะป้าขอไปดูหม้อข้างหลังแป๊บเคี่ยวแกงเอาไว้ถ้ามีอะไรก็เรียกป้าได้เลยนะ
1: แล้วนี่ลุงจักไม่อยู่หรอ
4: ช่วงนี้พ่อก็ยังยุ่งเหมือนเดิมเลยให้ป้ามารีมาช่วยดูแลพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อทุกอย่างลงตัวเขาจะอยู่กับเราให้มากขึ้น
1: อย่างน้อยก็ให้ป้ามารีมาอยู่ด้วยก็ดีนะแล้วแผลเป็นไงบ้างโจ
4: ก็ตึงจัดน่ะขยับทีมันก็เสียวท้องแต่ก็ต้องลุกขึ้นเดินอีก2อาทิตย์หมอนัดไปตัดไหมแต่คงตัดโรงพยาบาลแถวบ้านนี่แหละ
1: นี่ก็ใกล้สอบปลายภาคแล้วนะนายโอเคไหมเรื่องเรียน
4: พ่อบอกว่าจะดรอปไปก่อนก็ได้เรียนช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรขอแค่หายดีรู้สึกดีขึ้นเราก็ว่าดีเหมือนกันแหละแต่แค่จะไม่ได้เจอนายที่โรงเรียนแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกเอาที่นายสบายใจอ่ะดีสุดแล้ววันนี้ฉันได้คุยกับยงกับตาลด้วย2คนนั้นบอกว่าคืนนี้จะส่งข้อความมาขอโทษนายนะเพราะว่าก๊อตโดนพักการเรียนไปเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็รู้เรื่องก๊อตแล้วล่ะพ่อโทรมาบอกว่าที่โรงเรียนน่ะโทรมาบอกพ่อ
1: เอ้าแล้วทำไมยังทำหน้าเหมือนไม่สบายใจอีกล่ะ
4: เราไม่อยากคุยกับ2คนนั้นแล้วอ่ะ
1: เข้าใจถ้า2คนนั้นส่งข้อความมาแล้วนายไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องตอบไม่ต้องทำเป็นโอเคมันก็ไม่ผิดเลย
4: แต่คนอื่นอาจจะบอกว่าเราควรให้อภัยนะสิ
1: ก็คนอื่นเขาไม่ได้เป็นคนเจ็บไงนายมีสิทธิ์เลือกระยะของตัวเองได้จะคุยหรือไม่คุยมันก็เป็นเรื่องของนาย
4: ขอบใจนะที่เข้าใจจริงๆอ่ะ
1: ก็เราอยู่ข้างนายไง
5: คำพูดของพีททำให้เราอุ่นใจขึ้นได้ตลอดจริงๆตั้งแต่ตอนที่อยู่ทะเลความรู้สึกของเราสิ่งที่พีทแสดงออกมันยิ่งชัดเกินกว่าจะทำเป็นไม่รู้สึกอะไรได้อีกแล้วแต่ก็กลัวถ้าถามไปแล้วคำตอบมันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหรือเปล่า
1: ทำไมเงียบล่ะยังกังวลเรื่องยงกับตาลอยู่หรอ
4: เปล่านะ
1: อ้าวไม่ใช่เรื่องสองคนนะเราเรื่องอะไรอ่ะ
4: เรื่องของเราสองคนไงเราอยากรู้ว่าคือเราเป็นอะไรกันแน
1: ่โจ
4: เราไม่ได้จะกดดันนะแค่อยากรู้ว่านายคิดยังไงกับเราตอนนี้เพราะตอนที่อยู่ทะเลอ่ะ
1: ตอนนี้ขอให้นายหายดีก่อนแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ได้ไหม
4: ถ้านายไม่ได้คิดอะไร
1: เราไม่ได้หนีคำถามนะโจแค่อยากให้มันเป็นตอนที่นายหายดีแล้วเราก็จะได้คุยกันยาวๆเข้าใจชนะ
4: ก็ได
1: ้เราบอกให้โจหายก่อนแต่ในใจเราก็กลัวว่าตอนคุยจริงมันจะไม่ง่ายตั้งแต่คุณย่าพูดเรื่องอนาคตเราก็เริ่มคิดมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราคิดถึงทางเดินของตัวเองมากขึ้น
2: เรายิ่งรู้สึกอะไรหลายอย่างอาจเปลี่ยนไปรวมถึงเรื่องของเรากับโจก็ด้วย

0: แม่อุ่นกับข้าวมาให้แล้วตอนแรกอ่ะแม่นึกว่าจะกลับค่ำกว่านี้โชคดีนะวันนี้มีคนให้ติดรถมาลงใกล้ๆบ้าน
1: แม่กลับเร็วในรอบหลายวันเลยนะคะ
0: ใช่วันนี้เคลียร์งานทันเลยได้กลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
1: แม่กลับเร็วแต่กับข้าวก็ยังเหมือนเดิมแกงไก่แล้วก็ไข่พะโล
0: อดทนหน่อยนะลูกเงินเดือนออกเมื่อไหร่แม่สัญญาจะพาไปกินข้าวนอกบ้านเลยพาอยากกินอะไรล่ะ
1: หมูกระทะค่ะ
0: แล้วพีทล่ะอยากกินอะไรพีท
1: พีทแม่ถามนะไม่ได้ยินเหร
2: ออ๋อกินเหมือนพี่พายก็ได้ครับแม
0: ่พีทเป็นอะไรลูกทำไมเอาแต่เมื่อวานก็ไปเยี่ยมโจมาเป็นยังไงบ้าง
2: โจก็โอเคดีครับ

0: อยากจะไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยนะ
1: คุณย่าคุยกับพีทเนี่ยแล้วบอกว่าจะจัดการให้ทุกอย่างเรื่องโรงเรียนเรื่องที่อยู่เรื่องค่าใช้จ่ายคุณย่าก็บอกไม่ต้องห่วง
0: เดี๋ยวนะคุณย่าเหรอไปคุยกันตอนไหนอ่ะเนี่ยเหมือนตอนนั้นเลย
2: ตอนนั้นอะไรเหรอพาย
1: พีทแค่เริ่มคิดเรื่องอนาคตจริงจังนะครับแล้วคุณย่าก็ยื่นโอกาสมา
2: แล้วพีทอยากไปจริงๆเหรอลูก
1: เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราอยากไปหรือเปล่ารู้แค่ว่าถ้าไปมันก็น่าจะดีกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ที่จะได้เหนื่อยน้อยลง
0: ว่าไงล่ะพีทพีทอยากไปหรอ
1: พีทอยากไปอยากลองเริ่มอะไรใหม่
0: ๆคิดเองแน่นะเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าถูกคุณย่า
1: พีทตัดสินใจเองพีทอยากไปแล้วก็ไม่ได้ไปเลยทันทีหรอกนะคุณย่าบอกว่าพอสอบปลายภาคเสร็จให้ไปเรียนภาษาที่นู่นก่อนเหมือนไม่เตรียมตัวน่ะค่อยๆตั้งหลักที่นั่น
2: สอบเสร็จแล้วก็ไปเลยเหรอพีท
1: ครับคุณย่าบอกว่าจะรีบจัดการเพราะว่าคอร์สภาษามันเปิดรอบถัดไปพอดี
0: แล้วโรงเรียนที่นี่ล่ะเพื่อนๆล่ะแล้วโจล่ะพีทคิดรอบคอบแล้วหรอ
1: พีทคิดแล้วก็เลยบอกแม่กับพี่พายก่อนนี่ไง
2: งั้นแม่ก็ขอคิดดูก่อนว่าจะให้พีทไปหรือเปล่า
1: แม่
2: แม่เป็นแม่ลูกจะไปเรียนไกลขนาดนั้นแม่ก็ต้องเป็นคนอนุญาตพายช่วยแม่เก็บจานไปในครัวที
0: ค่ะเข้าไปคุยในห้องกันก่อนเลยไหนว่ามีอะไรจะไม่ปิดกันไงพีท
1: พีทก็บอกแม่กับพี่พายแล้วนี่ไงไม่ได้หนีไปแล้วค่อยบอกสักหน่อยอะ
0: แต่แม่คงช็อกพี่ก็ด้วยอยู่ๆก็มาบอกว่าจะไปเรียนเมืองนอก
1: ก็ตอนนั้นพีทกลัวแม่จะไม่ยอมให้ไป
0: แม่คงตั้งตัวไม่ทันน่ะมันคงเร็วมากสำหรับแม่พี่ก็ด้วยแต่มาคิดดูแล้วมันก็เป็นอนาคตของพีท
1: แล้วพี่พายอ่ะจะไม่ห้ามพีทใช่ไหม
0: ไม่ห้ามหรอกแต่ขอรู้ทุกอย่างคอร์สอะไรไปกับใครอยู่ที่ไหนใครดูแลขอเยอะไปไหมพี่ว่าแม่ก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะ
1: เอาไว้พีทเนี่ยได้รายละเอียดจากคุณย่าแล้วเดี๋ยวพีทจะรีบบอกพี่เลย
0: เราใจหายไม่อยากให้พีทไปไกลขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไม่เชื่อในตัวพีทแต่กลัวว่าพีทจะต้องไปเจอเรื่องหนักๆแล้วไม่มีใครวิ่งไปกอดได้ทันเหมือนครั้งก่อนแต่มันก็เป็นอนาคตของพีทที่เลือกด้วยตัวเองเราคงทำได้แค่ช่วยดูเตรียมทุกอย่างให้พร้อมและอยู่ข้างๆจนถึงวันที่พีทเดินได้อย่างมั่นใจจริง
3: ๆไปเรียนต่อออสเตรเลียเลยเหรอพีทตัดสินใจขนาดนั้นเลยเหรอ
2: พีทบอกว่าคุณย่าจะจัดการทุกอย่างให้สอบเสร็จจะไปเรียนภาษาก่อน
3: อ๋อคุณย่าจัดให้นี่เองแล้วเธอล่ะคิดยังไง
2: เฮ้ยฉันไม่อยากให้ลูกไปไกลเลยแต่ถ้าพีทอยากไปจริงๆแล้วฉันไม่ยอมมันก็เหมือนฉันน่ะขวางอนาคตลูกแล้วยังมีเรื่องคุณแม่อีกฉันรู้สึกเหมือนโดนตัดสินไปแล้วว่าฉันน่ะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกไม่ได
4: ้ฉันพูดตรงๆนะเธอรักลูกก็จริงแต่รักอย่างเดียวมันพาลูกไปได้ไม่ไกลหรอกฉันไม่อยากให้หลานฉันน่ะต้องมานั่งรอความพร้อมของเธอรอเงินเดือนออกรอเวลาว่างรอโอกาสที่ไม่รู้จะมาถึงเมื่อไรเธอเป็นแม่ก็ควรสนับสนุนลูกไม่ใช่มาฉุดเอาไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวแบบเนี้ย
3: รินฟังนะความรู้สึกที่ไม่อยากให้พีทไปมันไม่ได้แปลว่าเธอเห็นแก่ตัวมันคือหัวอกแม่มันไม่ได้ผิดอะไร
2: แล้วฉันควรทำยังไงต่อดีฉันคิดอะไรไม่ออกเลยตอนเนี้ย
3: งั้นคำแนะนำของฉันมี3อย่างนะแบบจับต้องได้เธอคุยกับพีทให้ชัดว่าอยากไปเพราะอะไรไปเรียนอะไรถ้าเขาตอบไม่ได้แปลว่าพีทก็แค่ตื่นเต้นที่ได้ไปมากกว่าพร้อมจะไปจริง
2: ๆและอย่างที่สองล่ะ
3: ก็ขอรายละเอียดทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อสถาบันคอร์สระยะเวลาที่พักคนดูแลค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วก็ต้องคุยกับย่าของพีทแบบชัดๆไปเลยว่าเธอคือผู้ปกครองพีทยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2: เฮ้ยแค่นึกว่าต้องคุยกับคุณแม่ฉันน่ะก็เหนื่อยแล้ว
3: สู้หน่อยแล้วกันสุดท้ายถ้าพีทจะไปจริง

0: ก็ต้องวางแผนความปลอดภัยไว้เลยอย่างใครเป็นคนที่ติดต่อได้ตลอดเวลา
1: ขอบใจนะนาอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนนาพูดทุกอย่างแต่ใจเราก็ยังกังวลอยู่ดีแค่คิดว่าลูกจะไปอยู่ไกลๆโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ถามว่ากินข้าวหรือยังไม่ได้รู้ว่าเขาโอเคไหมในแต่ละวันมันก็ทำให้กลัวยังไงเราก็ยังอยากกอดลูกไว้ใกล้ๆอย่างนี้อยู่ดีลูกไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTubeแฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
3: ์พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระจายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
4: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลง
2: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเคาะเลือดวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็น11ตุลาคม2569เหตุน้ำท่วมกระทบการใช้สิทธิ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันที่27กันยายน2569เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจกระทบทั้งการเดินทางของผู้มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนการจัดเก็บบัตรการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนหากบางพื้นที่เลือกตั้งได้ก่อนขณะที่บางพื้นที่ยังไม่พร้อมจึงอาจเกิดข้อจำกัดต่อความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามประกาศจากทางสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งใหม่และมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินางโอย่าติดตามกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ไอจินางโอย่าเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเพิ่มมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเริ่มกันที่เหรียญทองแดงกันก่อนค่ะซึ่งได้จากกีฬา e-sport เกมประเภทพัซโซปุโยปุโยแชมเปี้ยนจากธนรัตน์วงกิติคุณหลังแพ้กับนักกีฬาเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศจากนั้นเหรียญเงินก็มาได้ในกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายจากเจวเวฟวีรพลวิชุมาซึ่งเจวเวฟนั้นก็ยก2ท่าทำน้ำหนักรวมได้อันดับที่2ที่365กิโลกรัมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็แพ้เหรียญทองนักกีฬาอินโดนีเซียไปแค่1กิโลกรัมส่วนไฮไลท์เหรียญทองนี้ได้ในรายการสุดท้ายจากกรีฑาวิ่ง400เมตรชายซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจอร์จโชแอตคินสันลมกดหนุ่มไทยสวมหัวใจสิงสปีดแซงนักกีฬา UAE เข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาได้ที่เวลา 44.90 วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีฑาไทยในรอบ75ปีที่คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้โดยทีมกรีฑาก็ยังทำผลงานดีในอีก1ประเภทนั่นคือวิ่ง200เมตรชายซึ่งในรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอเชียร์ผิดหวังค่ะวิ่งนำโด่งตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วก็เข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบทำลายสถิติที่เวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ลงแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: การกินอาหารเย็นให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารอย่างเต็มที่ไม่รบกวนการพักผ่อนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ในโอกาสแรกนี้นะครับขออนุญาตได้นำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งได้ตรัสเอาไว้ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตนเองโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำเป็นพระราชดำรัสนะครับที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2533สำหรับพระราชดำรัสองค์นี้นะครับพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำถึงการบูรณาการและก็การทำงานร่วมกันของคนในชาติโดยมีหลักคิดสำคัญอยู่2ประการประการที่1ก็คือการไม่มองข้ามงานของผู้อื่นแม้ว่าทุกคนจะรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วแต่ก็จะต้องเข้าใจบริบทงานของคนรอบข้างด้วยและก็ประการที่สองความเกี่ยวโยงของงานในการขับเคลื่อนสังคมหรือว่าองค์กรไม่ว่างานใดที่สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวทุกกระบวนการมีความพาดพิงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันการประสานงานและช่วยกันทำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการที่จะน้อมนำพระราชดำรัสเรื่องการทำหน้าที่แล้วก็การประสานงานร่วมกันนั้นที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตก็สามารถที่จะแบ่งได้ตามบริบทหรือว่าบทบาทหน้าที่ในการดำเนินชีวิตใน3ด้านด้วยกันด้านที่1 นะครับก็คือการทำงานและการเรียนนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดก่อนไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าทีมผู้ใต้บัญชาหรือลูกน้องครูอาจารย์หรือตลอดจนนักเรียนนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีวินัยมองภาพรวมและเข้าใจงานของเพื่อนร่วมงานโดยการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่างานของเราส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรและงานของคนอื่นมีความสำคัญอย่างไรเพื่อที่จะช่วยให้ประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลดข้อขัดแย้งและก็สุดท้ายคือพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อื่นเมื่อหน้าที่หลักของตนเองเสร็จสิ้นหรือว่าเห็นเพื่อนร่วมงานนะครับกำลังประสบปัญหาควรที่จะยื่นมือเข้าช่วยตามกำลังความสามารถเพื่อให้เป้าหมายของส่วนรวมสำเร็จหลักประการที่สองนะครับก็คือการใช้ชีวิตในครอบครัวสามารถทำได้โดย แบ่งเบาภาระหน้าที่ในงานหรือว่าในบ้านสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทต่างกันเช่นพ่อแม่ทำงานหาเงินดูแลบ้านส่วนลูกก็ตั้งใจเรียนแต่ทุกคนก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในบ้านร่วมกันได้โดยไม่ต้องรอให้สั่งประการที่สองก็คือมีความเห็นอกเห็นใจกันนะครับโดยสังเกตความเหนื่อยล้าหรือปัญหาของคนในครอบครัวเพื่อให้การสนับสนุนทางใจหรือช่วยลดภาระหน้าที่ของกันและกันแล้วก็หลักประการที่สามครับก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโดยเคารพกฎจราจรรักษาความสะอาดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของพลเมืองดีประการต่อมานะครับก็คือการมีจิตสาธารณะมองข้ามประโยชน์ส่วนตนแล้วก็หันมามองประโยชน์ของชุมชนอย่างเช่นการช่วยดูแลพื้นที่ส่วนรวมการร่วมมือกันในกิจกรรมของหมู่บ้านของชุมชนหรือว่าของสังคมหรือว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่วิกฤตซึ่งก็สามารถที่จะสรุปของการประยุกต์ใช้พระราชดำรัสองค์นี้นั่นก็คือการรับผิดชอบในหน้าที่เกื้อกูลต่อส่วนรวมและไม่ดูดายคนรอบข้างซึ่งถ้าใครทำได้ก็จะช่วยให้เราได้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สังคมรอบตัวก็มีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกันก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นในวันที่27กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์แรกนะครับวันที่27กันยายนพุทธศักราช2133พระสันตะปาปาเออร์บันที่7ได้เสียชีวิตหลังจากทรงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสันตะปาปาเพียง13วันนับว่าเป็นพระสันตะปาปาที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์27กันยายนพุทธศักราช2230คณะราชทูตฝรั่งเศสชุดที่2ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยซีมงเดลาลูแบร์นะครับได้ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเบรสนะครับเมื่อวันที่1มีนาคม2230เดินทางถึงกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อวันที่27กันยายน2230โดยร่วมกับเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานแล้วก็กองทหารฝรั่งเศสประมาณ600นายโดยได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นหัวหน้าคณะทูตร่วมกับโกลด์เซเบอร์แรดูบูแลนะครับมีหน้าที่ในการกำกับการค้าและก็ผลประโยชน์ของฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดมุ่งหมายของคณะทูตครั้งนี้นั่นก็คือการเจรจาในเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าและการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในดินแดนสยามซึ่งซีมงเดลาลูแบร์นะครับเป็นอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสได้เดินทางมาในสยามนะครับในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อทูลพระราชสารเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยภารกิจของเขานะครับก็คือการเจรจาเรื่องศาสนาและการค้าและที่สำคัญก็คือการสังเกตการและก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามเพื่อที่จะนำกลับไปรายงานต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งบันทึกดังกล่าวนะครับได้กลายเป็นหนังสือชื่อว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่สังคมประเพณีและวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยซีมงเดลาลูแบร์นะครับได้เดินทางกลับไปนะครับจากประเทศสยามเมื่อวันที่3มกราคม2231เดินทางถึงฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2231ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะครับได้มาปฏิบัติภารกิจในกรุงศรีอยุธยาเพียง3เดือนกับ6วันแต่ว่าบันทึกดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้พรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่27กันยายนต่อมานะครับ27กันยายน2448อันเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกได้เผยแพร่บทความนะครับนั่นก็คือจริงหรือไม่ที่ความเฉื่อยขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของวัตถุซึ่งได้นำเสนอสมการก้องโลกนะครับก็คือ e เท่ากับ mc 2สมการนี้นะครับได้แสดงความสัมพัทธ์ระหว่างมวลและพลังงานอธิบายได้ว่าเมื่อให้พลังงานกับมวลเพื่อให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นมวลนั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยจากทฤษฎีนี้นะครับก็นำไปสู่ผลที่ว่าไม่มีอะไรเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงหลักการนี้จึงเป็นหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปแม้ว่าอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับจะใช้เวลาเพียง4เดือนในการสร้างผลงานปฏิวัติโลกนะครับด้วยผลงานเด่นๆ3ผลงานในปีนั่นก็คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนแล้วก็ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษแต่โลกนะครับต้องให้เรียกว่าต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าในผลงานนี้
ซึ่งต่อมานะครับได้มีประกาศในปี2448เป็นปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์แล้วก็ในปี2548วงการวิทยาศาสตร์โลกได้ประกาศให้เป็นปีฟิสิกส์โลกแล้วก็ในแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ1ศตวรรษปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์ต่อมานะครับ27กันยายน2479กรมศิลปากรนะครับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นเป็นโบราณสถานซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่27กันยายน2479ซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภูมิภาคมานะครับตั้งแต่การก่อตั้งในคริสตศตวรรษที่8แล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับของการค้าข้ามมหาสมุทรได้รับอิทธิพลจากขนบธรรมเนียมทางศาสนาแล้วก็สถาปัตยกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็เถรวาทนะครับยูเนสโกนะครับได้ประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับขึ้นเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569โดยเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและก็แห่งที่6ในประเภททางวัฒนธรรมและก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นับว่าเป็นการสิ้นสุดของการเสนอนะครับหลังจากที่มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งก็รวมระยะเวลาทั้งหมดถึง17ปีสำหรับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งตรงกับวันที่27กันยายนในปีต่างๆนะครับก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็มาต่อกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่27กันยายนกันต่อในปี2520นะครับ27กันยายน2520พระเสวตอรุยเดชพานะนะครับยืนโรงณโรงช้างต้นวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระเสวตอรุยเดชพานะนะครับก็คือช้างสำคัญคู่พระบารมีช้างแรกในรัชกาลที่9ช้างเผือกนะครับมีความสำคัญต่อบ้านเมืองแล้วก็เป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์มีฐานะเทียบเท่าเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าเชื่อกันว่าช้างเผือกเกิดขึ้นเพราะพระบารมีของพระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญของราษฎรการได้ช้างเผือกจึงเป็นมงคลสำหรับบ้านเมืองหากผู้ใดจับช้างเผือกได้หรือว่าช้างที่เลี้ยงไว้ตกลูกออกมาเป็นช้างเผือกก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464มาตรา12สำหรับพระเสวตอรุณเดชพานะนะครับเกิดขึ้นในป่าเขตจังหวัดกระบี่เป็นช้างพลายเผือกโทถูกคล้องได้นะครับที่บ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยในตอนนั้นนะครับพระเสวตอรุณเดชพานะได้ใช้ชื่อว่าพลายแก้วมีความสูง 1.60 เมตรเมื่อพระราชวังเมืองนะครับหรือว่าปุ้ยขชาชีวะได้ตรวจสอบคชลักษณะแล้วก็พบว่าเป็นช้างสำคัญจึงได้นำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ซึ่งพลโทบัญญัติเทพหัสดินณ อยุธยาประธานองค์การสวนสัตว์ได้นำช้างพลายแก้วขึ้นทูลเกล้าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2501เพื่อประกอบพิธีขึ้นระวางเป็นช้างต้นพระเสวตอรุณเดชพานะนะครับเติบโตขึ้นโดยการดูแลขององค์การสวนสัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิตแล้วก็มีอาการดุร้ายมากจนควานช้างควบคุมไม่ได้จึงต้องจับยืนมัดขาทั้ง4ไว้กับเสาเป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไปแต่เมื่อพอได้ก้าวเท้าเข้าไปในบริเวณพระราชวังก็เปลี่ยนไปทันทีจากความดุร้ายก็กลายเป็นความสงบเสงี่ยมเดินอย่างเรียบร้อยไปสู่โรงช้างต้นแล้วก็เข้าอยู่อย่างสงบเรื่อยมาพระเสวตอรุณเดชพานะนะครับได้ยืนที่โรงช้างต้นสวนสัตว์ดุสิตจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระเสวตอรุณเดชพานะนะครับไปยืนโรงนะครับในโรงช้างต้นพระตำหนักจิรลาลโหฐานเมื่อปี2519แล้วก็ต่อมานะครับได้ย้ายมายืนโรงก็คือการเข้าประจำโรงช้างณโรงช้างต้นวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพระเสวตอรุณเดชพานะนะครับล้มลงเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2553ณโรงช้างต้นพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่27กันยายนในปีต่างๆสำหรับในช่วงนี้นะครับก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทุกการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันศุกร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2516
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้นะครับทางรายการได้นำเรื่องราวไมค์คิงนะครับในหลวงของเราในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายนะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้กล่าวไว้ซึ่งก็ยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้ประเด็นเนื้อหาจบตรงที่ประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและประชาชนจะเป็นทาสคนอื่นซึ่งเนื้อหานะครับก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในเมืองไทยนี้นะครับที่ผ่านมาประชาชนแต่ละคนนี่เป็นคนไทยแท้ๆนะครับมีที่อยู่อาศัยมีอาชีพที่เป็นเอกเทศที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่เวลานี้นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัวก็คือประชาชนกำลังจะเป็นทาสที่ดินให้มีนายทุนมากดหัวซึ่งก็น่าคิดอยู่นะครับเพราะว่าเมืองไทยซึ่งก็เคยโดนประนามนะครับจากคนบางส่วนว่าเป็นระบบศักดินาจักรวรรดินิยมแท้จริงแล้วนะครับไทยนะครับของเราเนี่ยครับอาจจะมีระบบศักดินาแต่ว่าศักดินานะครับไม่ได้หมายถึงอย่างที่เขาตีความ

ครับนั่นก็คือการกดหัวเรามีระบบว่าแต่ละคนมีที่ดินของตัวเองแต่ละคนมีที่อยู่อาศัยของตัวแต่มาเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นระบบที่เขาประณามคือระบบแบบสมัยกลางในยุโรปซึ่งเป็นระบบที่กดหัวต่อๆกันมาจนกระทั่งใครที่จะแย่ก็คือคนที่อยู่ติดแผ่นดินที่ได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่าเป็นหนอนแผ่นดินได้เห็นมาว่าคนที่เคยทำงานในที่ที่ตัวเองนะครับเป็นของตัวกลายเป็นหนอนติดแผ่นดินเพราะว่าความคับแค้นความลำบากแท้จริงตัวเคยทำงานในที่ที่ของตัวหรือว่าเป็นของตัวได้ถ้ามีนายทุนมาขอซื้อที่ดินจึงขายเพราะว่านึกว่าเงินนั้นจะดีเงินนั้นจะนำความสุขมาให้แก่ตัวแท้จริงเมื่อเงินหมดก็จะต้องรับจ้างเขารับจ้างเขาในราคาถูกและก็กลายเป็นทาสเขาในที่สุดแต่ถ้าเราสามารถที่จะขจัดปัญหานี้โดยเอาที่ดินจำแนกนี้มาจัดสรรอย่างยุติธรรมอย่างที่มีการตั้งจะเรียกว่านิคมหรือจะเรียกว่าหมู่หรือกลุ่มหรือสหกรณ์ก็ตามก็จะทำให้คนที่มีชีวิตแร่นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แต่ต้องอาศัยกฎหมายอาศัยระเบียบการที่เหมาะสมและอาจจะต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการให้ดีฉะนั้นก็ขอฝากความคิดแก่ท่านทั้งหลายทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตว่ามีปัญหาในทางกฎหมายหลายด้านทั้งในด้านปฏิบัติกฎหมายซึ่งจำเป็นจะต้องบริการประชาชนชี้แจงให้ทราบถึงกฎหมายแล้วก็ชี้แจงให้บริการในทางช่วยเหลือทั้งมีปัญหาที่จะปรับปรุงกฎหมายไม่ใช่ปฏิวัติแต่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับท้องที่กับบ้านเมืองของเราสมมุติว่าถ้าเราเริ่มย้ายคนถึงเวลาเริ่มย้ายคนก็บอกว่าครอบครัวที่อยู่ในเขตที่เรากำลังทำงานนี้มีเท่านี้ครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่ในเขตนี้ไปอยู่ไหนแล้วให้หนังสือพิมพ์เห็นว่าไปอยู่ไหนอยู่ที่เขาหาที่ที่ทำให้คนอื่นเขาอยู่ได้ตลอดจะทำให้บ้านเมืองของเรามีความสามารถที่จะรักษาความดีรักษาความเป็นปึกแผ่นรักษาความเป็นกันเองของประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทาสของความคิดซึ่งเราอาจจะนึกว่าสมัยใหม่ถ้าเราคิดอะไรออกให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนั่นสมัยใหม่พอแล้วก็ขอฝากความคิดเหล่านี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามก็ขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดต่างๆที่มีที่ดีที่งามและผู้ที่ศึกษาก็ขอให้สำเร็จการศึกษาโดยที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและส่วนรวมขอจงประสบความขอจงประสบแต่ความดีงามความเจริญทุกประการคุณผู้ฟังครับสำหรับพระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนะครับที่ได้อัญเชิญมากล่าวไว้ในที่นี้นะครับก็เป็นเพียงส่วนน้อยที่ข้าพเจ้านะครับมีบุญวาสนาที่ได้รับพระทานพระราชดำรัสและก็พระบรมราโชวาทซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้พระราชทานให้โดยตรงและก็พระราชดำรัสทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ทรงอ่านจากต้นฉบับเพราะว่าได้พระราชทานจากพระราชดำริและก็พระราชวิจารณ์ที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านโดยแท้ซึ่งสมควรนะครับที่จะได้ศึกษาไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและนำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
ดังพระราชปณิธานนะครับของพระองค์ท่านการปกครองแผ่นดินต้องปกครองด้วยกฎหมายแต่กฎหมายที่นำมาใช้ต้องเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมและบังคับใช้กฎหมายต้องมีความยุติธรรมสังคมจึงจะเกิดสันติสุขที่แท้จริงสมแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของพวกเราชาวไทยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการณพระที่นั่งไพศาลทักษิณ นะครับเมื่อวันศุกร์ที่5พฤษภาคม2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพระราชอาชีพภาพทางกฎหมายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสำคัญของชาตินั่นก็คือเป็นวันธงชาติไทยนะครับก็ขอได้นำประวัติความเป็นมานะครับของวันสำคัญอันนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่6ประเทศไทยได้ออกประกาศพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2460ได้มีการแก้ไขลักษณะธงชาตินะครับจากธงช้างซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2459เปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์นะครับก็คือธงชาติไทยแล้วก็มีการใช้มาจนถึงปัจจุบันวันที่28กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเบื้องหลังนะครับของวันนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับรณรงค์ทุกภาคส่วนให้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเคารพธงชาติชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสามีการประดับธงชาติไทยรวมถึงเป็นการร่วมร้องเพลงชาติไทยถือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยปีนี้ก็ครบรอบปีที่109เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะได้เคยได้ยินหรือว่าอาจจะได้เคยศึกษาถึงความเป็นมาของธงไตรรงค์หรือว่าธงชาติไทยซึ่งก็มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตเริ่มที่สมัยรัชกาลที่1จนในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งก็มีวิวัฒนาการที่เราควรที่จะศึกษาแล้วก็รู้นะครับในสมัยแรกเริ่มเดิมทีนั้นนะครับธงก็จะเป็นธงสีแดงพื้นที่เกลี้ยงก็มีการพัฒนามาเป็นเพิ่มมีจักรสีขาวอยู่ตรงกลางธงแล้วก็มีการเพิ่มรูปช้างเผือกสีขาวอยู่ในจักรจากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับมีการนำเอารูปจักรออกแล้วก็มีการเพิ่มขนาดช้างเผือกให้ใหญ่ขึ้นที่ตรงกลางธงเราก็จะเรียกว่าธงช้างเผือกต่อมาก็มีการแก้ไขนะครับเป็นรูปช้างเผือกทรงยืนทรงเครื่องยืนแท่นซึ่งก็ใช้ในส่วนราชการเท่านั้นส่วนธงของประชาชนก็เป็นเรียกว่าธงค้าขายมีลักษณะเป็นธงริ้วแดง5ริ้วนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับเมื่อมีสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับสยามก็ได้เข้าร่วมรบในฐานะที่เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับมีความจำเป็นจะต้องมีธงชาติให้คล้ายกับธงชาติของประเทศพันธมิตรอื่นๆดังนั้นนะครับพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำรินะครับให้เปลี่ยนธงริ้วแดงขาว5ริ้วให้กลายมาเป็นธง3สีโดยเพิ่มสีน้ำเงินแก่เข้าไปนะครับในแถบกลางแล้วก็พระราชทานนามว่าเป็นธงไตรรงค์แล้วก็มีการตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่นะครับในปีพุทธศักราช2400
60ได้ให้ความหมายของสีธงชาติไว้นะครับก็คือสีแดงหมายถึงชาติหมายถึงประชาชนก็คือเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติไว้สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระรัตนตรัยและธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์สำหรับในกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับทุกภาคส่วนในส่วนของพระรัฐบาลก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะมีการเคารพธงชาติในส่วนของกองทัพบกก็เช่นเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้8นาฬิกานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาตินะครับที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาทุกระดับนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกและก็หน่วยต่างๆได้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันคุณฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงนะครับในหลวงของเราในวันนี้คือหัวข้อพระราชอาชีวภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินก็ได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พูดถึงกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามในช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้วันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็ขอนำเสนอตอนบัวราชินีแห่งไม้น้ำท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดดอกบัวสัตตบงกตที่สุดค่ะทั้งดอกสีชมพูที่เรียกว่าสัตตบงกตและสีขาวที่เรียกว่าสัตตบุตรทรงใช้ดอกบัวเหล่านี้ปักแจกันถวายพระด้วยพระองค์เองเป็นประจำรับสั่งว่าเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดดอกไม้ฝรั่งเทียบไม่ได้ท่านผู้ฟังคะบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจำพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนใช้ดอกบัวบูชาพระมาแต่โบราณในหน้าน้ำเดือน11เดือน12เป็นเวลาที่หมดฝนดินฟ้าอากาศแจ่มใสผู้คนจิตใจเบิกบานคนไทยแต่โบราณก็เริ่มงานรื่นเริงเกี่ยวกับดอกบัวขึ้นคืองานโยนบัวงานลอยกระทงและเทศมหาชาตินะคะประเพณีเทศมหาชาติในเดือน11เดือน12มีของสำคัญอย่างหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกบัวในมาลัยสูตรและพระมาลัยกลอนสวดกล่าวว่าต้องถวายดอกบัวเบญจพรรณเป็นเครื่องบูชากันเทศและประดับศาลาโรงธรรมดอกบัวเบญจพรรณได้แก่สัตตบุตรบัวขาวสัตตบันบัวแดงสัตตบงกตบัวชมพูบัวเผื่อนสีขาบบัวผันสีม่วงแดงค่ะท่านผู้ฟังคะในสมัยอยุธยาพระมหาอุปราชทรงมีหน้าที่เก็บดอกบัวเบญจพรรณอย่างละพันดอกไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อถึงเทศกาลมีเทศมหาชาติพระมหาอุปราชเสด็จทางชลมาศมาเก็บดอกบัวที่ตำบลสามโคกการที่ต้องใช้ดอกบัวอย่างละพันดอกก็เพื่อให้ครบจำนวนคาถาในมหาเวสสันดรชาดกที่มีถึงพันคาถาดังที่เรียกว่าเทศคาถาพันค่ะสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3โปรดให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอับสรสุดาเทพพระราชธิดาที่โปรดปรานมากเสด็จไปเก็บดอกบัวที่บางพูดเป็นประจำทุกปีนะคะมีบางปีที่เกณฑ์หัวเมืองกรุงเก่าให้เก็บมาส่งมีดอกบัวถึง6ชนิดคือดอกบัวหลวงบัวชมบัวเผื่อนสัตตบุตรนิลุบลและลินจงค่ะซึ่งบัวทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็เป็นบัวที่มีความงดงามนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดทอดพระเนตรดอกบัวนานาพันเวลาเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามงานศิลปาชีพตลอดจนโครงการตามพระราชดำริต่างๆเมื่อว่างพระราชกิจก็จะเสด็จประพาสอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านด้านสวนยางเขาสำนักจังหวัดนราธิวาสเพื่อทอดพระเนตรบัวนานาพันธุ์ที่ชูดอกสะพรั่งเต็มพื้นที่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้รวบรวมพันธุกรรมบัวไว้ซึ่งมีทั้งบัวหลวงบัวสุธาสิโนบนบัวจงกลนีและบัวต่างประเทศหลากสีต่างพันธุ์เป็นต้นค่ะอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2525เพื่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำสู่พื้นที่แปลงทดลองของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและก็ให้แก่พื้นที่ราษฎรใกล้เคียงใช้ในการทำการเกษตรทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำหายากตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วยนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านนี้มีบัวขึ้นอยู่ก่อนคือบัวสุทธาชิโนบนหรืออีกชื่อเรียกว่าม่วงกษัตริย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้รวบรวมพันธุกรรมบัวปลูกไว้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านด้านสวนยางเขาสำนักศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกรมวิชาการเกษตรและหน่วยสวนยางเขาสำนักได้ร่วมกันปลูกและขยายพันธุ์บัวชนิดต่างๆค่ะตั้งแต่พุทธศักราช2535ปัจจุบันมี7ชนิด56สายพันธุ์ประกอบด้วย3สกุลคือสกุลบัวผันสกุลบัวหลวงสกุลบัวกระด้งนอกจากนี้ยังมีพันธุ์บัวที่นำมาจากต่างประเทศเช่นบัวเจนเนอร์เพอร์ซิงบัวผสมอัลเบิร์ตบัวเซนต์หลุยส์โกรเป็นต้นค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรบัวทรงสนพระราชฤทัยในบัวสุทาชิโนบนสีม่วงซึ่งมีอยู่มากเต็มอ่างเก็บน้ำบัวจงกลนีซึ่งเป็นบัวโบราณและบัวหลวงปทุมซึ่งได้สายพันธุ์มาจากวัดหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะเด่นคือรูปทรงดอกสวยงามก้านดอกยาวแข็งแรงดอกบานอยู่ได้นานกว่าบัวปทุมได้ที่ได้มาจากแหล่งอื่นนะคะบัวสุทาชิโนบนกลีบดอกสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้าครามกลิ่นหอมแรงกล่าวกันว่ามีถิ่นกำเนิดบนเกาะเซนซิบาประเทศทานกันยิกาแอฟริกาใต้พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพระสุทาสิรินาถปิยมหาราชประดิวริรดาทรงนำมาจากชวาค่ะเข้ามาปลูกในเมืองไทยเมื่อพุทธศักราช2444สมัยรัชกาลที่5เป็นบัวที่เข้ากับดินฟ้าอากาศของเมืองไทยได้ดีแต่ยังไม่มีชื่อภาษาไทยศาสตราจารย์กสินสุวัตพันธ์จึงขนานนามว่าสุทธาชิโนบนด็อกเตอร์เสริมราบวสุวัตกล่าวว่าอุบลชาติพันธุ์นี้มีชื่อสามัญว่าโรยัลเพอร์เพลและโรยัลบลูในราวพุทธศักราช2504หม่อมเจ้าสุภวัตวงศ์สนิทสวัสดีวัตรได้ปลูกบัวสุทาชิโนบนไว้ในคูน้ำรอบสวนเสมาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีออกดอกบานสะพรั่งสวยงามจับตาสวนเสมาสมัยนั้นปลูกพืชผักผลไม้พันธุ์ต่างประเทศส่งขายโรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ขอเชิญชวนชาวไทยได้นำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 5:30 น. ข ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสธนช.ปรับแผนรับฝนตกหนัก 26-27 กันยายนนี้ลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์และคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ในฐานะโฆษกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่16เมื่อวันที่26กันยายน2569ได้พิจารณาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำหลังประเมินว่าช่วงวันที่26ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่พร้อมพิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานขออนุมัติกรอบการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะควบคุมการระบายน้ำจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสธนช.จึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผู้ประกอบการรถร่วมประกาศหยุดเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางในพื้นที่ภาคตนออกหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดแจ้งว่าได้ประสานกับผู้ประกอบการรถร่วมที่จะหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยบางพื้นที่ในภาคตนออกที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดสาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารบขส.ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางและทางบริษัทจะเตรียมการปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

0: ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี
2: ้ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิดส

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คุณลูกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลูกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119